เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840454

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงพร้อมได้ที่ LINE ID

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: BP Radio และ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง 50% จัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

ีแทคอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับกับดีเจวินนะครับดีเจทันที่ BP Radio นะครับสวัสดีวันจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ก่อนจะเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนเนาะยังมีสิ้นเดือนวันนี้29อยู่นะครับ30พรุ่งนี้นะครับตรงกับวันอังคารวันนี้29เดือนมิถุนายนนะฮะ2569ในช่วงเวลาของภาคบ่ายเลยนะครับได้ยินเสียงสปอร์ตจากครูจากยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่จากร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงซาวด์ดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วนะครับก็พยายามจะมาทักทายคุณผู้ฟังบ่อยๆช่วงเวลาบ่ายๆทุกๆวันนะครับว่าจะได้ไม่เหงากันนะครับชวนมานั่งคุยมาเลือกเพลงมาส่งเพลงต่างๆกันนะฮะสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับขอบคุณอยู่กับยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยนะฮะยำปูม้าจัดยอดเดี๋ยวเดือนหน้านี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อบอลโลกสวยๆเก๋ๆนะครับก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมต้นไปนี้นะครับกับกิจกรรมเชียร์บอลโลกกับโค้กสนุกซ่าขึ้นกว่าเดิมนะครับลูกค้าที่มาสั่งอาหารทานที่ร้านยำปูม้าพร้อมกับสั่งเครื่องดื่มโค้กขวดใหญ่และโค้กกระป๋องแบบไม่มีน้ำตาลนะฮะครบ 1,000 บาทนะฮะต่อใบเสร็จนะครบ 1,000 สั่งโค้กสั่งอาหารเนาะครบ 1,000 บาทนะครับรับสิทธิ์เลยแลกซื้อเสื้อยืดเป็น FIFA World Cup นะ2026จากโค้กจากราคา199บาทนะครับเหลือเพียง99บาทนะครับเป็นสินค้าของแท้ลิขสิทธิ์นะฮะ FIFA World Cup เลยนะครับราคาแค่ผืนละ99บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลย4ปีมี1ครั้งนะครับที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่สงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาหลักนะฮะถ้าเป็นสาขาแฟรนไชส์จะไม่มีเฉพาะหลักเลยก็คือที่7ยอดเชียงใหม่นะก็อย่าลืมไปเค้าเรียกว่ารับโปรโมชั่นพิเศษได้ผืนละ99บาทสวยๆเลยนะฮะในเสื้อเขาจะมีรูปโค้กคาคูล่าอยู่โค้กนะฮะแล้วก็มีเขียนว่า Play the Game นะเป็นเสื้อของโค้กเขาเลยนะฮะที่เขาทำออกมานะครับในการเฉลิมฉลองช่วงของ FIFA นี่โดยตรงเลยเดียวนะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่สำหรับโปรโมชั่นนี้เริ่มวันที่1นี้นะฮะ1วันถึงวันที่15 16เนาะนี่ฝากไปดูฟังด้วยกันละกันครับแล้วก็ True Detect ด้วยนะฮะเลือกแพ็คเกจโปรโมชั่นเด็ดดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับลงไปถึงร้านเจ๊ยาวด้วยอุดหนุนกันได้ทุกเย็นนะฮะอาหารอร่อยบรรยากาศดีร้านข้าวต้มบัดเดียวเจ๊ยาว2สาขาเชียงใหม่แยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่กันได้เลยครับมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายกันดีกว่าวันนี้มีใครขอเพลงเข้ามาบ้างแล้วในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์อยู่บ้างขอเพลงผิดตรงไหนเวอร์ชัน AI นะฮะฟังตลอดอ๋อฟังตลอดใช่ไหมฮะถ้าฟังตลอดเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่เดียวบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีบ่ายวันจันทร์ครับดีเจมาพร้อมกับแสงแดดอันสดใสที่เมืองไทยด้วยนะฮะวันนี้ขอเพลงลาก่อนเธอของดังพันกรกันละกันนะสำหรับพี่เดียวนะครับพี่ศิรินาถบอกว่าทักทายดีเจวินวันนี้จะเอามะม่วงมาให้แต่จะเอามาฝากที่ร้านยำปูม้าไม่ได้เพราะไปทานไม่ได้ทำฟันอ๋อแต่จะให้ดีเจมารับตอน 5:00 น.ที่ร้านแว่นตาลูกแหละฮะอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแหละฮะร้านสีขาวๆอ๋อ5โมงยังไม่เลิกงานยังไม่เลิกจัดรายการนะพี่ไลน์บอกด้วยใช่ไหมนะฮะ5โมงเหรอน่าจะประมาณ5โมงครึ่งก่อนไหมห้าโมงครึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะยังอยู่ในห้องจัดรายการอยู่5โมงเนี่ยรถเยอะด้วยนะนะครับเดี๋ยวไลน์ไปหาจะเอามะม่วงมาฝากดีเจนะฮะแหมสวัสดีพี่โอ้ด้วยกันละกันทักทายวันจันทร์สีเหลืองนะครับทักทายด้วยกันละกันนะฮะกุ๊กกิ๊กบอกว่าขอเพลงยังไงคะขอช่องทางนี้เลยสิขอในนี้เลยนะขอในไลน์แชทมาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังพี่โอ้บอกว่าดีเจวินครับขอเพลงตาไปของพี่ป้อมกับพี่เก้าอี้ตาไปเหรอฮะตาไปก็ตาไปอ่ะนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับพี่แดงสวัสดีพี่แดงจากแม่อ่อนทักทายด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ทักทายครับดีเจวินวันนี้รู้สึกเหงาๆคิดถึงบ้านครับคิดถึงพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ทุกๆคนที่บ้านซึ่งอยากจะฟังเพลงจงเข้มแข็งนะครับของอริสมันแหละพี่อริสมันอรันสมิธนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลย

พี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายยามบ่ายครับดีเจวันนี้ขอฟังเพลงมันๆโจโจกับ191ครับ สาวดรีมรารัตน์นะฮะขอเพลงลบของดร.ฟูด้วยกันละกันครับทักทายกันมานะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาทักทายครับดีเจนะครับอเมซเซไฮช่วงบ่ายฮานูขอเพลงคนที่แสนดีกันละกันนะครับโทนี่ผีเดี๋ยวเปิดให้ครับพิวดีพลังกูลจากลำปางทักทายช่วงบ่ายนะครับพิวดีพลังกูลพี่ต๋องบอกว่าเซไฮครับวันนี้ขอเพลงแอบรักลาบานูนนะได้เลยสวัสดีสาวดื้อวันนี้ดื้อมาไวดื้อทำไมมาไวจังเลยสาวดื้อปิกนครปฐมนะฮะนะพี่โอเนาะแล้วก็ตาอยู่ตาอยู่ตาอยู่ตาไปตาไปตาไปตาอยู่แล้วฮะแหมสงสัยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะสำหรับเพลงนี้นะอัศนีวสันต์พี่ป้อมพี่โตพี่เก้าอี้พี่กม้านั่งนะครับนะฮะว่ากันไปพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับช่างฟอร์ดมาสด้ายินดีให้บริการขอเพลงเปเรโต้สักเพลงนะฮะเพลงอะไรก็ได้เนาะโอ้วันนี้ส่งรถมาเป็นฟอร์ดนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะทางไอที่อยู่ในเขาเรียกว่าที่อยู่ในแกลอนขวดนี่คือน้ำมันอะไรพี่ฮะน้ำมันขวดแดงๆนี่นะครับเมอร์คอนเหรอฮะออโต้ดูก่อนซูมดูก่อนออโต้แมวออโตเมติกทรานสมิชชั่นฟลูทนะฮะเป็นน้ำมันอะไรฮะน้ำมันเครื่องเหรอฮะอยู่ในแกลลอนอยู่นะฮะนะทักทายกันมาทำงานไปด้วยนะครับฟังเพลงไปด้วยในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะอ้าวแล้วพี่ภูมิศิลนามาละทักทายเดี๋ยวนี้ได้ฟังทุกวันนะตั้งแต่ซื้อลำโพงใหม่นี้เปิดทุกวันเลยนะฮะเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนพี่24ชั่วโมงนะที่ในแอปพลิเคชันนะครับ24ชั่วโมงเลยก็จะมีเพลงสตริงออกตลอดและช่วงประมาณเนี้ยประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองดีเจก็จะมาเปิดสายทักทายมาเปิดไมค์ทักทายผู้ฟังถึงเวลาสัก5โมงนะฮะขอเพลงฝันหวานลำมนุนแล้วกันนะครับจากทีมงานภูมิศิลนาโดยหล่อนะครับให้ทีมงานช่างเคนหัตถศิลป์สารพีกันแล้วกันนะครับช่างเคนใน FC ประจำติดตามอยู่ตลอดเวลาทักทายทีมงานพี่ภูมิศิลนาจังแล้วกันนะฮะอยู่กันหลายคนทีเดียวนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะแล้วก็พี่บอล นะครับบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงรักครั้งเดียวช้ำอยู่แล้วนะครับเมื่อเช้าส่งเหล้าเป็นเหล้าฝรั่งมาให้ดูนะฮะเหล้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเหล้าฝรั่งดื่มแล้วเมามากเลยพี่บอลภูมิพี่บอลสารสอนสารสอนนี่เขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะก็จะมีเครื่องอาหารมีผลไม้ต่างต่างประเทศมาชมมาให้ดูกันนะครับวันนี้นอนยาวเพิ่งตื่นเลยมาไวอ๋อดื้อบอกไว้ทำไมมาไวเนาะนะครับอ่ะมาขอเพลงยังดำหน่อยครับดีเจอยากจะฟังเพลงโจโจ้หน่อยเดี๋ยวช่วงเพลงไวค่อยเปิดให้พี่รอสักครู่ก่อนนะฮะแม่วันนี้อ่านข้อความไหลกันมาปุ้งปุ้งบ้างทีนะฮะอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวข้อความกันมามากมายงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงนะครับในเซตแรกกันก่อนกันละกันให้คุณได้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาช่วงหน้าอย่างเป็นทางการช่วงเวลาบ่ายสองคุณได้ฟังที่บุญทริกด้วยนะครับที่ลิงสัญญาณที่อุบลในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะฮะเข้ารายการมาอ่านข้อความกันแบบจนเหนื่อยอะอ่านข้อความทางแชทก็คงจะเหนื่อยทีเดียวเข้ามากันมากมายทีเดียวนะครับเอาเพลงเบาๆกันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพลงไวค่อยว่ากันไปช่วงต่อไปก่อนนะครับ

ใครก็ไม่อยากจะฝันหวานเนาะอยากจะฝันแบบเผ็ดๆนะฮะเผ็ดๆเค็มๆนะฮะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะข้อความมากันเพียบทีเดียวนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับพี่บอยบอกว่าดีเจครับน้ำมันที่ดีเจถามเมื่อกี้ที่อยู่ในแกลลอนเนี่ยมันเป็นน้ำมันเกียร์ครับใช้สำหรับ Ford Mazda ที่เป็นเกียร์ออโต้ฮะสำหรับเกียร์เบรกแท้ Ford พัทลุงนะว่าความรักของเราจะมีตลอดไปน้ำมันเกียร์เบรกแท้นะฮะว่ากันไปกันละกันนะทำงานไปด้วยฟังเพลงด้วยเนาะจะอยู่อู่รถยนต์อู่มอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะพี่ธงบาบอกว่าดีใจครับรายงานตัวครับวันนี้ขอเพลงบุคคลสาบสูญนะครับจากบ้านถวายหางดงเมื่อกี้ในเมืองเชียงใหม่ฝนตกมากนะเยอะเลยนะพี่ธงบาที่นั่นตกไหมตะกี้ประมาณสักเที่ยงกี้นะฝนทำนะฮะฝนทำแปลว่าฝนลงลงอย่างหนักเลยสวัสดีต้นแอปโฟนนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงหน่อยขอเพลงอะไรโยเนียเหรอครับมั่งอะไรมีมั่งไม้มีมั่งไม้เดี๋ยวหายฟังแล้วกันสำหรับเพลงนี้นะครับที่แอปโฟนอยากฟังนะฮะสักครู่นะครับกิ๊กบอกว่าใจร้าวสาวร็อกของพี่ใหม่เจริญปุราคาดีเจเดี๋ยวเราสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันรอแป๊บนึงนะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สแล้วกันครับวงเฟิร์สโมเฮยมาแล้วครับวงเฟิร์สโมเฮยมาแล้วนะครับลงมาทักทายกันบ่ายนี้มากันมากมายหลายข้อความทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่มอสด้วยนะทักทายช่วงบ่ายครับดีเจขอฟังเพลงความคิดถึงที่เต็มด้วยน้ำตาโชเล่ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่มอสนะฮะน้ำมันเกียร์เบิกแท้แก้ไขฟอร์ดมาสด้าน้ำมันเกียร์เบิกแท้แก้ไขฟอร์ดมาสด้าพัทลุงพี่ผิดน้ำมันเกียร์เบิกแท้แก้ไขฟอร์ดพัทลุงอันนี้ชื่อน้ำมันหรือพี่มันเป็นชื่อน้ำมันของเขาใช่ไหมน้ำมันเกียร์เบิกแท้แก้ไขฟอร์ดพัทลุงทำไมชื่อแปลกจังนะครับพี่ต้องบอกว่าร้อนครับแดดทั้งวันร้อนแดดทั้งวันใช่ไหมตะกี้เชียงใหม่ลงมาชุดหนึ่งพี่ยังหนักเลยประมาณสักเที่ยงเมื่อกี้ที่เจ๊ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวเปียกบนน้ำเมื่อกี้นะนะครับเปิดขอเพลงแก้วตาขาร็อกนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันวันนี้มากันเพียบทีเดียวนะข้อความนะลงมาเซฮายกันได้นะฮะไม่ใช่กิ๊บพี่โอ้กิ๊กกออีกกอกิ๊กนี่คนหนึ่งกุ๊กกิ๊กอะฮะดารินดายังไม่มาฮะน่าจะยังสักครู่หนึ่งนะฮะน่าจะวุ่นวายกับเด็กๆอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเด็กอนุบาลน่าจะเอานอนอยู่นะฮะคนละคนครับนี่กุ๊กกิ๊กครับนะอ๋อหมายถึงว่าผมจะแก้ไขนะน้ำมันเกียร์เบิกแท้ฟอร์ดพัทลุงครับดีเจน้ำมันเกียร์เบิกแท้ฟอร์ดพัทลุงทำไมชื่อแปลกจังอันนี้ก็แปลกนะน้ำมันเกียร์เบิกแท้ฟอร์ดพัทลุงนี่ก็ชื่อแปลกแล้วนะนะครับกุ๊กไก่เมื่อกี้กุ๊กกี้อันนี้กุ๊กไก่นะฮะรายงานตัวค่ะวันนี้ไม่ขอเพลงนะขอฮอมปอยด้วยเพลงเลยกันนะฮะจริงนะเดี๋ยวใครมาขอช่วงบ่ายสองไปนี่ไม่ทันเดี๋ยวสักพักนึงคุณฟังใช่ไหมว่ายายบีกาลูนางจะมายายไบโพล่านางจะมานะฮะอะไรครับทักทายกันมาน้ำมันเกียร์เบิกแท้ฟอร์ดพัทลุงทำไมชื่อแปลกจังอันนี้ก็แปลกนะน้ำมันเกียร์เบิกแท้ฟอร์ดพัทลุงนี่ก็ชื่อแปลกแล้วนะนะครับกุ๊กไก่เมื่อกี้กุ๊กกี้อันนี้กุ๊กไก่นะฮะรายงานตัวค่ะวันนี้ไม่ขอเพลงนะขอฮอมปอยด้วยเพลงเลยกันนะฮะ

0: นี่คือเพลงของดร.ฟูชื่อเพลงว่าลบนั่นเองครับอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย2ตอนเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย2อย่างเป็นทางการนะฮะกับที่นี่ BP Radio นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยและก็คุณผู้ฟังที่ FM 90อุบลด้วยเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายนี้กับที่นี่ BP Radio วันนี้วันจันทร์ที่29เดือนมิถุนายนครับ2569ครับ
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อยู่กับยำปูม้า7ยอดนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้ด้วยสำหรับหลายคนที่อยากจะไปเติมเต็มความอร่อยกันแล้วก็ True Detect ด้วยนะครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเบอร์บางคนเลือกซิมจาก True นะครับแล้วก็อย่าลืมกับร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันช่วงเวลานี้เลยนะครับบ่าย2ต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะที่กำลังลิงก์สัญญาณกันแล้วก็

ผู้ฟังทุกพื้นที่เลยจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่นะครับจะอยู่ในส่วนของจังหวัดทางภาคเหนือทางอีสานทางภาคกลางภาคตะวันออกปริมณฑลนะฮะภาคตะวันตกภาคใต้ทั้งตอนบนตอนล่างเนาะรวมถึงต่างประเทศที่กำลังฟังกันอยู่เนาะส่วนมากจะอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงนะฮะไปทำงานต่างประเทศกันหลายที่ก็ลงมาทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันรวมถึงคุณฟังที่อิสราเอลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณฟังที่อยู่ที่ทางฝั่งของยุโรปด้วยสวิตเซอร์แลนด์ต่างประเทศนะฮะฝั่งโซนนู้นด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางออนไลน์นะครับทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29คุณผู้ฟังเดือนมิถุนายนพรุ่งนี้30นะครับพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะฮะเมื่อเช้าขับรถไปข้างนอกเห็นเขาเรียกว่าแผงหวยเนาะตั้งขายกันเต็มทีเดียวเป็นช่วงเวลาพอดีช่วงเวลาที่หวยจะมาพอดีโอ้นะครับคุณฟังตอนนี้ข้างนอกนะฮะที่แถวๆนี้นะครับแถวแยกสนามบินเชียงใหม่เนี่ยฝนตกอีกละฝนตกอีกแล้วครับตอนนี้ข้างนอกฝนตกเมื่อกี้ตอนเที่ยงก็ตกมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยปลื้มเลยในเชียงใหม่ในเมืองนะครับแล้วก็เงียบไปตอนนี้เริ่มใหม่แล้วข้างนอกนะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนี่ไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับถ้ามันจะตกมันก็ตกเลยเห็นอยู่อากาศมีแดดสักพักแดดหายฝนตกปังเลยเหมือนคนมันฉีดน้ำมาฉีดหลังคาอย่างเงี้ยโอ้นะฮะทักทายพี่สนด้วยกันละกันดีใจครับเพิ่งกินลูกชิ้นเอ็นเนื้อล้วนมาครับดีเจโอ้โหน่ากินเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเอ็นเนื้อล้วนนะฮะน่ากินมากๆเลยพี่สนนะครับทักทายช่วงบ่ายจากสารกลางตอนนี้พี่สนออกมายังอยู่สารกลางเชียงใหม่อยู่ไหมหรืออยู่ที่ไหนพี่เพชรบอกว่าดีเจครับทักทายในวันที่ฝนพรำครับดีเจวันนี้ฝนพรำนะทักทายพี่ตองเลยกันตองหมดว่าดีเจครับตอนนี้ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะฝนกำลังลงเลยนะเมื่อตอนเที่ยงเมื่อกี้ดีเจขับรถออกมาจากดนตรีสีสันน่ะฝนทำมามอเตอร์ไซค์อ่ะเจอฝนน่ะนะก็เลยแวะซื้อกับคงกับข้าวนะฮะฝนนี่เขาเรียกว่าเดาไม่ได้เลยนะอยู่ดีก็ตกกระตกเฉยเลยนะฮะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะครับเนาะพี่สนว่าดีเจครับออกมาจากสารกลางแล้วครับกำลังเดินทางอยู่นะพี่แสวงชัยขอเพลงคนจะรู้ไหมครับฝากให้กับครูกุ๊กกิ๊กด้วยของพี่เสกนะพี่นัทบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงประมาณนี้หรือเปล่าของเจเจตรินด้วยนะครับแล้วก็มีพี่เอกนริน1678ขอเพลงหมากเกมนี้ด้วยครับดีเจหมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรนะนะครับตอนนี้ดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ซึ่งวันนี้คิดว่าอะไรดีคิดว่าในส่วนของเนื้อเพลงน่าจะเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเพราะดูจากในโปรแกรมเนี่ยก็น่าจะประมาณ20เพลงแล้วมั้งนะฮะนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านไล่เรียงคิวเพลงว่ามีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับคุณรู้ไหมครับของเสกโลโซครับรอสักครู่นะฮะพี่เสกหลังจากออกมานี่ต้องบอกเลยว่างานเยอะเลยงานแน่นงานเยอะเลยนะครับสวัสดีพี่กระป๋อมด้วยนะครับกำลังติดตั้งแอร์อยู่ครับส่งบรรยากาศไม่ดูมีน้องๆทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แอร์ของอะไรพี่ซัมซุงเหรอฮะทำไมให้โซ่ถึงเลยใช้แอร์ซัมซุงเลยเหรอเจ้าของบ้านมีตังครับนะกำลังติดตั้งแอร์ไปด้วยก็ฟังไปด้วยนะครับกำลังจะขอเพลงเลยอดเลยขอได้พี่แต่อาจจะเปิดช้าหน่อยนะอาจจะเปิดนู่นนะห้าโมงใกล้ๆ5โมงนู่นอะไรเงี้ยดีเลย์หน่อย4โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะทักทายพิธนกรได้ก็แล้วกันเซย์ไฮพิธนกรและทีมงานครับจากลำพูนขอเพลงกลัวของโทนี่ผีได้แล้วกันครับพิธนกรในรอก่อนนะอาจจะรอช้านิดนึงนะฟังไปยาวๆเรื่อยๆนะพิธนกรฟังทางลำพูนบลูทูธหรอใช่ไหมครับเปิดลำโพงบลูทูธดังๆเลยกระจายเสียงกันไปลากยาวๆอยู่ด้วยกันถึงโน่นเลยห้าห้าโมงเลยนะครับแล้วก็พี่เพชรส่งบรรยากาศมานะฮะบอกว่ามีฝนตกลงมาครับดีเจอันนี้ที่ไหนเอ่ยขอดูก่อนนะพี่เพชรส่งภาพมากำลังจอดติดไฟแดงอยู่นะครับฝนกำลังฉ่ำๆอยู่เลยนะที่เชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกเฉยเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าฝนมาจากไหนนะฮะส่งบรรยากาศมาครับอยู่ตรงไหนก็เซฮายกันได้ทั่วประเทศไทยทางบุญทริกด้วยนะครับทางอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจลวยอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ธนกรว่าใช่เลยครับดีเจเปิดลำโพงบลูทูธอยู่ดังๆไปเลยนะฮะพี่ปอบอกว่าครับฟังไปทำงานไปไม่ขอรับเพลงคนอื่นก็พร้อมอยู่แล้วเนาะนะทักทายลุงแปะด้วยนะฮะขอเพลงอย่าทำเป็นเห็นใจของติ๊กชิโร่ด้วยนะฮะลุงแปะโอ้ข้างนอกฝนตกเยอะคุณฟังฮะลุงแปะนะครับ
เมื่อวานที่มหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่เขามีงานรับขวัญเนาะต้อนรับน้องๆเด็กใหม่เฟรชชี่กันลุงแป๊ะก็ไปเป็นการ์ดเหมือนกันไปเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะลุงแป๊ะนี่รุ่น61รุ่น6061เนาะตอนนี้เขามีรุ่น91และ6789ผ่านไป30ปีรุ่นนี้หัวเถิกหมดแล้วนะฮะหัวเถิกหมดแล้วนะฮะศิษย์เก่ามหาลัยแม่โจ้รุ่นหัวเถิกนะฮะวันนี้ขอเพลงอย่าทำเป็นเห็นใจของพี่ติ๊กชิโร่ด้วยละกันวันนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จครับดีเจก็ฟังดีเจไปด้วยนะครับลุงแป๊ะว่าเมื่อวานที่มหาลัยแม่โจ้เนี่ยเขาเลี้ยงจระเข้คุณฟังเขาเลี้ยงเมนูกับข้าวเป็นจระเข้จริงจระเข้ตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยเขามาทำอาหารเขามาเฉือนมาหั่นมาทำอาหารเนี่ยเมื่อเช้าส่งภาพมาให้ดูโอ้โหเนื้อจระเข้จริงๆนะฮะเนื้อจระเข้แบบตัวใหญ่ๆขาวๆอ่ะเออนะฮะพิธีกรวันนี้ใจครับแถวๆพิธีกรอยู่อ๋อที่บ้านผมอำเภอลีบ้านแม่ป๊อกครับดีเจแดดร้อนมาตอนนี้พิธีกรอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองลำพูนหรืออยู่อำเภอลีส่งภาพมาที่อำเภอลีบ้านแม่ป๊อกนะฮะแดดแรงมากเลยครับทางเมืองลีนะครับไม่มีฝนเนาะเชียงใหม่ในเมืองตอนนี้ตกอยู่นะฮะข้างนอกนะฮะอ๋อนี่แถวกำแพงดินเหรอครับพี่เพชรวัฒน์แถวกำแพงดินครับดีเจว่ากันไปครับเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาอ่านลิสต์รายชื่อเพลงให้ฟังนะครับว่ามีใครขอเพลงอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาฟังกันว่าใครขออะไรมาบ้างนะครับสำหรับบ่ายวันนี้อ๋อพี่ธนกรอยู่บ้านใช่ไหมที่อำเภอลีนะครับนะฮะโอเคนะฮะบ่าย 2:19

ิดถึงเธอเหมือนกันนะครับลงมาทักทายกันในช่วงนี้กันละกันเดี๋ยวให้ฟังโบริโต้สักสองเพลงกันละกันฉันคิดถึงเธอเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าอยากจะฟังโบริโต้สักเพลงครับดีเจก็เลยเอาเพลงนี้กันละกันไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ไม่จำครับ

ลงของโปเตโต้นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยรายการสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าเท่าไรไม่จำเท่าไรเธอยังไม่จำสักทีอย่างนี้เนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับช่วงบ่ายนี้เรามาฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวเนาะอยากให้ดีเจเล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างเมื่อวานในกรุงเทพเขาก็คึกคักนะไหนใครเป็นคนกรุงเทพบ้างเมื่อวานนี้เป็นเลือกตั้งมาใช่ไหมฮะเมื่อวานในกรุงเทพมหานครเขามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการประเทศไทยรู้สึกว่าจะมีแค่2ที่เนาะที่เลือกตั้งกันก็คือหมายว่าที่เลือกตั้งผู้ว่าได้นะแต่จังหวัดอื่นเนี่ยผู้ว่าต้องแต่งตั้งมาเขาคัดมาให้แต่จะมีแค่กรุงเทพกับชลบุรีแค่2ที่เหมือนกับเป็นเขตปกครองพิเศษอะฮะที่สามารถเลือกตั้งได้อยากได้ใครเป็นผู้ว่าไงเมื่อวานนี้ก็คุณชัชชาก็ได้เหมือนเดิมชนะไปถล่มทลายนะครับแต่อันดับ2นี่น่าตกใจมากคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะด้านอันดับ2เฉยเลยสมภพส้มล่วงเป็นอันดับ3นะฮะกระแสตกเป็นอันดับ3ซึ่งก็ผิดคาดตอนแรกเข้าใจว่าส้มจะมาอันดับ2ก็ตกเป็นอันดับ3แล้วก็แพ้มลิกาด้วยถึงเป็นอะไรที่แบบแปลกหน้าแปลกใจน่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะนะครับของกรุงเทพไม่เดาใจไม่ถูกจริงเขาจะเลือกใครเขาไหลไปตามกระแสกรุงเทพเนาะพี่โอเนาะทักทายพี่เจอนุชาบอกว่าดีเจครับลำพูนลำปางยังไม่ตกนะดีเจเส้นนั้นใช่ไหมฮะแสดงว่ากลุ่มฝนมันอยู่แค่ในเมืองเชียงใหม่พี่วันนี้2รอบเลยพี่เจเที่ยงและรอบนะฮะเมื่อกี้ตกหนักเลยตอนเที่ยงเมื่อกี้ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วตอนนี้ก็อีกรอบละมันมาทางดอยฮะเข้ามาทางดอยมาทางภูเขาเออนะฮะ พี่เฟิร์สว่าส้มเลือกชัดชาติข้ออ้างอ่ะสิเออนะฮะพี่เฟิร์สอยู่ชลบุรีหรือว่าอยู่ตราดนะลืมไปแล้วชลบุรีใช่ไหมพี่ได้เลือกตั้งไหมแล้วไปเลือกตั้งไหมเออไหนเขาอยู่ชลบุรีบ้างเมื่อวานนี้ไปเลือกตั้งใครไปเลือกใครไปเลือกใครชลบุรีนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนวันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับสำหรับใบนี้อ่านให้ฟังก่อนเนาะนะครับตะกี้มีพี่อะไรนะขอดูชื่อแป๊บนึงนะฮะพี่อะไรนะลืมชื่อแป๊บนึงนะฮะพี่สิทธิ์นะครับบอกว่าดีเจครับขอเพลงเพลงที่มีชื่อว่าผิดตรงไหนเป็นเวอร์ชัน AI ร้องนะครับของพี่เบิร์ดนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายแต่ว่าเป็น AI ร้องนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสรรหาเด็กแล้วกันครับพี่ช่างเบิร์ดมาแล้วว่าทักทายครับวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับวันนี้หลังเครือสาพัดลำพูนอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ครับอยากฟังเพลงหลุมศพปราวานครับว่าไม่กับคนกรุงเทพ ไม่ได้มอบกับลำพูนเหรอลำพูนบางเจริญนะฮะที่มันเย็นก็เพราะฝนมันตกเชียงใหม่มันก็เลยเย็นที่ลำพูนไม่ไกลกันนะฮะข้างนอกกำลังตกเลยนะช่ำๆเนี่ยนะฮะนะครับพี่สิโชควันที่เจอครับมีเลือกตั้งเจ้าอาวาสด้วยนะใส่เบอร์เหมือนเลือกส.ส.เลยที่ไหนกรุงเทพเหรอเลือกเจ้าอาวาสจริงดิมีด้วยเหรอฮะพี่สิโชคอยากจะเลือกตั้งแบบเลือกเจ้าอาวาสเหรอนะฮะแอบมาพี่ดิวสัญญาสวัสดีครับกาดหลวงครับกาดหลวงก็ตกแล้วครับดีเจกำลังตกช่ำๆเนาะรู้สึกว่าการหลวงจะตกน้อยกว่าแถวแยกแอร์พอร์ตนะพี่แยกสนามบินแอร์พอร์ตตกหนักกว่าครับตกแบบปุ้งบ้างปุ้งบ้างเลยนะที่นี่นะยังตกแบบคือถ้าออกไปคือเปียกเลยอะถ้าเดินออกไปนี่คือเปียกหมดเลยมาล็อกมาแลกเลยทีเดียวนะฮะเชียงใหม่ยังตกเป็นทั่วฟ้าเลยครับในเมืองอะนะฮะนะฮะแอบมาทักทายกันใบนี้พี่เพชรวันนี้จะครับกาดธานินแถวราชพัฒน์แดดแรงมากเอาจริงดิพี่ราชพัฒน์แดดออกเหรอฮะตายแล้วแค่ราชพัฒน์เชียงใหม่กับแถวนี้กับแถวแยกสนามบินมันไม่ใช่ไกลกันนะฮะแสดงว่ากลุ่มฝนอยู่แถวหัวดีเจนี่อยู่แต่แถวสนามบินเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่แค่นี้เองนะฮะเริ่มเบาแล้วตอนนี้เริ่มเบาแล้วนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้ครับดังพันกรครับลาก่อนเธอแบล็กแจ็คครับบุคคลสาบสูญรักครั้งเดียวช้ำอยู่แล้วครับจากกบไมโครนะคิดความคิดถึงที่เต็มด้วยน้ำตาของโชเล่นะครับอริสมันครับเพลงเก่าทั้งสองเพลงจงเข้มแข็งแล้วก็ความในใจจากเรนโบว์นะครับมีเพลงใจร้าวสาวร็อกของใหม่เจนปุระแล้วก็แก้วตาขาร็อกของป้างนครินทร์ครับมาเกมนี้จะอินคานะครับอัศนีวสันเพลงตาอยู่ตานานะฮะแล้วขึ้นจังหวะเพลงสักหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันนะครับโยเนียมีมังไม้นะฮะเจตรินเจประมาณนี้หรือเปล่ากลัวจากโทนี่ผีครับ191จากลาบานูนโจ๊ะจากยังดำนะฮะมหาหิงนะฮะแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้ของพิเศษโลโซเพลงคุณจะรู้คุณรู้ไหมครับของพิเศษนะฮะติ๊กชิโร่ครับอย่าทำเป็นเห็นใจนะฮะอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในโปรแกรมนะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาจากพี่เบิร์ดสรรหาลุงศพปราวานเนาะนะครับดาวจี้ส่งภาพมานะครับดาวจี้อยู่แถวไหนครับตรงนั้นไม่ตกเหรอพี่ดาวจี้ดาวจี้อยู่แถวอะไรอย่าเดี๋ยวก่อนนะขอซูมดูก่อนดาวจี้กล้องขยับไวไปหน่อยนะฮะดาวจี้สำนักงานป้องกัน
านอะไรสักอย่างนะมองไม่เห็นนะฮะตัวเล็กมากเลยนะฮะอ่ะส่งมาอากาศมาก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับสำหรับที่ดาวจีอยู่นะฮะเซฮายมานะครับอยู่โซนไหนทักทายกันได้ที่เชียงใหม่ตอนนี้ฝนกำลังตกปลอกปลอกปลอกแป๊กๆนะฮะน้องหอยละฮะอ๋อน้องหอยฝนตกปล่อยๆประมาณว่ากินเบียร์ได้ใช่ไหมพี่ ประมาณกินเบียร์ได้นะฮะพี่เพชรสวัสดีเจ้าครับทำไมที่อื่นตกหมดเลยแถวๆราชพัฒน์เชียงใหม่ไม่เห็นมีฝนตกเลยฮะสักเม็ดเลยเหรอพี่เอ๊ะแปลกดีเหมือนกันนะฮะห่างกันแค่นิดเดียวเองแสดงว่าโซนนั้นมันไม่ตกอะฮะสีภูมินะฮะเชียงใหม่นะฮะเอ๊ะไม่มีฝนเลยฮะฝั่งนั้นนะสีภูมิแสดงว่าฝนอยู่แค่โซนนี้นะครับนะฮะแอบมาซักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะมาทางบุญทริกด้วยนะครับอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจรวย FM 90 MHz ทักทายดีเจได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะดังพันกรบุญญาจินดาครับเพลงที่ขอไว้นี่ไงพี่เขาส่งข่าวมาเลือกตั้งเจ้าอาวาสนี่นะชาววัดสอยดาวโคราชใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจ้าอาวาสก็น่าจะเป็นการตกลงในคนในพื้นที่

พลงจากดังพันกรนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลาก่อนเธอเรือก่อนทาเรือก่อนทาต้องเรือก่อนทาด้วยนะนะครับสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายด้วยกันละกันนะฮะหนุ่มอุทัยธานีนะครับบอกว่าสวัสดีครับดิเจวินนะฮะขอเพลงแอบรักลาบานูนหน่อยสิครับให้กับสาวขับกระบะนะฮะเอสาวนั่งไหนนะขับกระบะนะมีสองคนนะพี่ปาจีนก็ขับกระบะเหมือนกันเด้อนะฮะนครปฐมก็ขับกระบะเหมือนกันนะแต่คนละสีเฉยๆนะกระบะคนละสีกันเออผู้หญิงขับกระบะนี่แปลกนะเป็นความชอบส่วนบุคคลดื้อเนี่ยเขาบอกว่าที่ชอบขับรถกระบะเลยเพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลและแต่งด้วยนะส่วนสาปาจีนนั้นเขาเป็นแม่ค้าเขาก็เลยต้องมีรถกระบะไว้ขนของเมื่อก่อนเนี่ยนะนะครับก็เลยต้องขับกระบะส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับไม่ต้องรีบไปไหนนะเปิดเพลงกันไปฟังเพลงกันไปทุกประเทศไทยเลยอยู่ทางเหนือที่นี่อยู่ทางภาคกลางนี่ก็ฟังเยอะเลยนะฮะพี่อันหัวเราะนะจ๊ะแหมลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผิดตรงไหนครับอ๋อพี่อ่านว่าต้องเป็นกระบะสีขาวนะครับพี่กระบะสีขาวเนาะโอเคโอเคขาวก็ขาวไหมนะฮะเอาละทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะสวัสดีพี่สุนทรนะฮะพี่สุนทรเซฮายด้วยมาแล้วพี่สุนทรนะครับแหมถึงเวลาก็ต้องมาเนาะนะฮะพี่อยากว่าวันนี้สิครับวันนี้ขอข่าวที่มีตัวเลขอยู่ในเนื้อข่าวสักข่าวเลยกันนะข่าวสองสามข่าวเลยไหมฮะเพราะเดี๋ยววันที่หนึ่งหวยจะออกแล้วได้ได้เดี๋ยวค้นหาเรื่องราวของข่าวหวยให้ฟังแล้วกันว่าวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเนาะทักทายโปเต้โปแตะได้แล้วกันนะเพราะโปเต้พระราม6รายงานตัวนะครับแดดจ้าไม่มีฝนเลยนะเวลานี้ที่พระราม6กรุงเทพนะครับโอเครายงานตัวมาครับดื้อนครปฐมบอกว่าสาวปราจีนคาดิเจขาไม่ใช่สาวพี่อันนึกถึงคงจะหมายถึงสาวปราจีนมากกว่านะฮะไม่น่าจะใช่สาวนครปฐมสาวปี๊คนนี้นะฮะแหมแซวกันไปแซวกันไปนะฮะเขาอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันได้กันละกันนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะว่าเข้ามากันมากมายเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเดี๋ยวขอไปหาข่าวก่อนที่น่าสนใจนี่ก็เดี๋ยวจะมาหมอหมอยให้ฟังกันจะได้ไม่เหงากันช่วงนี้นะฮะเติมเพลงเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเติมแล้วนะฮะตอนนี้คิวมันเลยเวลาไปแล้วคิวมันยาวไปแล้วเออนะฮะเพลงนี้เพลง AI ครับชื่อเพลงว่าผิดตรงไหนเป็นของพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะแล้วมี AI ร้องเอาไว้นะครับจะมีแบล็กแจ็คด้วยนะครับบ่าย 2:36 นะครับตอนนี้

0: พลงนี้ชื่อว่าผิดตรงไหนนะครับของพี่เบิร์ดธงชัย AI ร้องเอาไว้นะครับผิดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้พูดถึงกระบะแต่งซิ่งนะครับพี่อั๋นอุทัยธานีพี่อั๋นน้อยตัวร้ายบอกว่าดีจ้ะครับผมเนี่ยมีสาวแดงกับสาวเทานะฮะโอ้พี่อั๋นมีรถยนต์รถกระบะ2คันเลยเหรอเผื่อมีสาวคนไหนสนใจบ้างไหนเขาดูหน่อยสินะน้องแดงกับน้องเทานะฮะอันนี้ขอฟังเสียงหน่อยนะอันนี้เป็นเสียงที่เอามาใส่เข้าไปเนาะ
1: ชีวิตให้เหมือนกับรถจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับรถที่เราขับถึงแม้อุปสรรคจะหนักหนาแต่จงจำไว้ว่าเกียร์เดินหน้าก็ยังมากกว่าเกียร์ถอยหลังเสมอ
0: เกียร์เดินหน้ามากกว่าเกียร์ถอยหลังเสมอนะฮะนี่เห็นไหมดื้อเขามี2นะพี่อันเขามี2คันเลยนะฮะน้องแดงนะฮะน้องแดงกับน้องเทานะฮะยอมเลยนะฮะเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่อันทำอะไรอยู่ฮะกำลังสร้างเหมือนกับสร้างอะไรสักอย่างเลยเป็นอะไรครับพี่เป็นโครงสร้างเหมือนอาคารอะไรสักอย่างนะฮะอ๋อกำลังทำบ้านที่อุทัยใช่ไหมฮะรอบ้านเสร็จอยากได้มาอีกคันหนึ่งโอ้ยนะฮะอะไรจะเยอะขนาดนี้แหมวางกันไปส่งบรรยากาศมาแล้วกันทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับพี่สุนทรครับพี่โอเขาส่งคลิปลำไยมาให้กับพี่ช้างอะฮะวันก่อนเห็นเขาลงในทิกตอกนะฮะว่าเหมือนกับพี่ช้างเขาไปแข่งอะไรพี่พุทแข่งเนาะลงแข่งขันนะครับแล้วก็มีลำไยไปตามเชียร์ด้วยแล้วมีจังหวะหนึ่งที่พี่ช้างลำไยเขาวิ่งมาเหมือนกับจับมืออบกอดกันอะไรงี้เอฟซีก็มาโอ้ลุมถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้นะฮะลงไปถึงสนามเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวเป็นคู่ใหม่นะข้าวใหม่ประมาณอีกหนึ่งคู่เหมือนกันสำหรับลำไยไหนะฮะแล้วก็พี่ช้างนะฮะว่ากันไปกันละกันนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเพลงจะไม่หมดนี่จะบ่ายสามนี่โมเตอร์คุยเนี่ยนะฮะบุคคลสาบสูญครับจากแบล็กแจ็คนะตอนนี้ข้างนอกฝนอยู่แล้วครับที่แยกสนามบินเชียงใหม่หยุดแล้วอากาศเย็นสบายนะเวลานี้นะครับ

แต่นี่มีชื่อว่าบุคคลสาบสูญนะครับงานจากแบล็กแจ็คที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะเปิดเพลงพร้อมกันตรงนี้นะฮะสาวดื้อบอกว่าดีเจฮะฝากประกาศหน่อยนะฮะตอนนี้กระบะ 1.9 รับสมัครคนขับอยู่นะฮะเผื่อพี่อั๋นสนใจพี่อั๋นสนใจไหมฮะกระบะ 1.9 ฮะมีคนฝากประกาศว่ารับสมัครคนขับอยู่มีคนนั่งข้างและเหลือคนขับอะฮะอุ้ยเพลงนี้เพราะมากเลยชื่อเพลงว่ารักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วนะครับกบไมโครนะฮะร้องเอาไว้นะเพลงนี้นะครับฟังเพลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะฮะตอนนี้คิวเพลงปิดรับแล้วนะครับปิดรับสมัครแล้วนะห้ามขอเพิ่มนะฮะรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วครับอยู่กับทรูดีแท็กด้วยแล้วก็ร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วนะครับเพลงจากพี่กบไมโครนะฮะเปิดให้ฟังกันด้วยนะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะนี่สาวดื้อส่งกระบะคันสวยมาให้นะฮะเดิมๆพอเล่นได้อีซูซูกระบะสีขาวนะฮะบอกกันดื้อมาแล้วนะดื้อนะคนขับก็ปังนะฮะคนนั่งซ้อนก็เก๋นะครับนี่ดื้อส่งภาพมาเนี่ยขับรถอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันได้เลยกันนะฮะสาวดื้อนครปฐมนะฮะอย่าคิดว่าคำพูดจะขับกระบะขับเก่งขับรถขับมอเตอร์ไซค์ส่งมาเลยกันสวัสดีพี่โอนะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจได้ฟังเพลงของพี่กบไมโครแล้วอยากฟังเพลงบรรเลงของอัลบั้มนี้อะไรอ่ะของอัลบั้มนี้เลยต่อเลยได้ไหมไม่ได้พี่ ไม่ได้เอาเพลงอื่นก่อนคนขอมาเยอะแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยเปิดให้นะฮะตายมาช้าพี่โอเนี่ยไปไหนมาครับพี่โอส่งภาพน้องไก่มาหนึ่งตัวนะครับพระรามเก้าไก่ย่างนะครับพระรามเก้าไก่ย่างบายพระรามเก้าพาซ่าอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างนะฮะว่าไก่ย่างนิตยานะฮะคุณผู้ฟังก็ฟังเห็นข่าวในบ้านที่แอร์โฮสเตสการบินไทยขนเฮโรอีนนะเห็นข่าวยังเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้นี่แอร์โฮสเตสขนยาบ้ายาเฮโรอีนแล้วล่ะฮะปะโทษนะฮะเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะฮะที่ออสเตรเลียเขาจับแอร์โฮสเตสการบินไทยคุณฟังแอบขนเฮโรอีนโอ้เดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังพี่โอไว้ดีเจครับเพิ่งมาครับปลูกปาล์มมาครับดีเจมาช้าพี่ดีเจค้างอีกประมาณ20เพลงตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มนะฮะพี่ต้าส่งภาพบรรยากาศมานะครับเป็นงานรำวงนะฮะงานคอนเสิร์ตเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหมพี่ต้าเนี่ยเขาเป็นสายเขาเรียกว่าสายเที่ยวนี่นะฮะอันนี้นักร้องใช่ไหมนึกว่าพี่กล้วยสแตมตอนแรกมองไกลๆนะฮะนะครับส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ที่ไหนก็ไปเที่ยวมาก็ส่งบรรยากาศมาด้วยพี่ตามเมื่อคืนเขาไปเที่ยวมานะครับไปนั่งชิลมานะฮะเอาละสวัสดีพี่สองเลยกันพี่สองมาแล้วสงสัยเงินเดือนแอร์โฮสเตสไม่พอเลยครับดีเจมีเลือกสองทางนะฮะจะเป็นเหมือนวันก่อนที่ได้เจอเล่าข่าวไปหรือเปล่าเป็นมิสแกรนด์เป็นนางงามแล้วก็ไปขายอุ้ยขายไปรับงานอะไรนะไปรับงานเพิ่มวันก่อนเล่าข่าวใช่ไหมที่โหนกระแสเนาะที่มีสาวมิสแกรนด์ไปรับงานเป็นเด็กเอ็นนะฮะเด็กเอ็นส่วนสาวแอร์โฮสเตสรับงานขนเฮโรอีนเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงเนี่ยมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะครับเนาะสนามบินสุวรรณภูมิยืนยันนะครับว่าเอ็กซเรย์กระเป๋าของเธอแล้วเอ็กซเรย์ของแอร์โฮสเตสการบินไทยแล้วขนเฮโรอีนก่อนบินเข้าออสเตรเลียแต่ว่าตอนเอ็กซเรย์ไม่พบแบบขึ้นสถานะปกติว่ะเออแปลกเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันเรื่องนี้นะฮะอัศจรรย์ดีเหมือนกันนะฮะหรือว่าเธอมีวิธีการหลบหลีกหรือเปล่าฟังหนึ่งเพลงครับจากโชเล่ครับอย่างนี้ความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตา

ลงช้าๆนะของโชเล่นะครับที่ขอไปด้วยกันนะฮะโชเล่ไม่ใช่โชเล่ดอกกระโดนนะคนละคนกันนะโชเล่นี่คือนักร้องใต้นะครับนักร้องใต้นะครับอ่ะมาดูข่าวดีกว่านะฮะครับพี่สองวันดีใจครับมันคือแป้งเปล่าครับมันคือแป้งแน่ๆสงสัยนะฮะเบื้องหลังของนางฟ้าเมืองไทยมิสแกรนด์บ้างละแอร์โฮสเตสบ้างละเสียดายความสวยงามความสามารถเขาคิดว่าเงินน่าจะไม่พอใช้พี่เนาะมันดูดีมันเด่นคืออย่างนี้คุณฟังผู้หญิงเนี่ยเขาจะหมดตังไปกับพวกศัลยกรรมจริงอย่างแอร์โฮสเตสหรือว่านางงามเนี่ยเขาจะไปทำหน้าทำจมูกเสริมคางแล้วทีนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะบางคนหมดไปหลายแสนแล้วเข้าใจว่าน่าจะช่วยหาวิธีทางลัดนะเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสตังค์ฮะเอออ่ะไปดูเรื่องราวของกรณีของแอร์โฮสเตสที่แอบขนเฮโรอีนดีกว่านะครับเขาบอกว่ารวบนะฮะรวบแอร์โฮสเตสการบินไทยสาวไทยนะฮะลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียถ้าจำไม่ผิดนี่ธรรมนัสพรหมเผ่าที่เคยโดนมันคือแป้งก็ออสเตรเลียเหมือนกันนะตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่นะฮะยังหนุ่มๆอยู่สมัยธรรมนัสมาก่อนเนี่ยยึดของกลาง1กิโลกรัมสาวๆไทยคนนี้แอร์โฮสเตสไทยนะฮะเจอ2ข้อหาหนักครับพบซุกซ่อนในกระเป๋าผ้า12ใบมูลค่าตีเป็นเงินไทยกว่า10ล้านบาททีเดียวคุณผู้ฟังครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียและกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียจับกุมหญิงไทยอายุ26ปีเองแค่26ปีนะฮะปฏิบัติที่เป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยนะเที่ยวบินเมื่อวันที่25มิถุนายน69ที่ผ่านมาตำรวจสุ่มตรวจสัมภาระพบเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระภายในท่าอากาศยานเมลเบิร์นครับจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในกระเป๋า12ใบโดยเจเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมและถ้าตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ 5,000 ประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าแปลเงินไทยก็10ล้านบาทคุณผู้ฟังโอ้โหเจ้าที่ประสานตำรวจออสเตรเลียนะครับเข้าควบคุมตัวหญิงไทยรายดังกล่าวและยึดของกลางนะครับแล้วก็ดำเนินข้อหาขนยาเสพติดนะบริเวณเข้าบริเวณชายแดนเพื่อการค้าโดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีนะฮะและก็ครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้านะฮะมีโทษอีกอันนึงก็คือ25ปีเหมือนกันประโทษนะฮะแรงมากและต่อมานะครับเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวและผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลเมลเบิร์นอีกครั้ง14กันยา69นะครับในขณะที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิไทยบอกว่าไปย้อนดูกล้องวงจรปิดข้อมูลย้อนหลังนะครับบอกว่าจริงๆเอ็กซเรย์แล้วนะแต่มันขึ้นสถานะปกตินะครับนายกิติพงศ์นะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเล่าให้ฟังว่านะครับถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะจากข้อมูลเนี่ยนะพบว่าเจ้าหน้าที่แอร์โฮสเตสลูกเรือคนดังกล่าวได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยเที่ยวบิน TG465 จากสุวรรณภูมิ24มิถุนายน69จากการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระย้อนหลังของลูกเรือคนดังกล่าวในรายงานระบุว่ากระเป๋าดังกล่าวไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจเอ็กซเรย์ความปลอดภัยตามมาตรฐานครบถ้วนโดยเครื่องตรวจสัมภาระแสดงว่าสถานะปกติไม่เห็นนะโอเคนะฮะคำว่าผ่านไม่ใช่ผ่านที่กล่าวไปดิฉันอ่านเป็นไม่ที่กล่าวนั้นนะครับผ่านขั้นตอนแล้วเขาเรียกว่าผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็ปกตินะฮะหรือเครื่องเอ็กซเรย์เสียหรือเปล่าหรือเขามีนอกมีในหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนะฮะเครื่องเอ็กซเรย์ของสุวรรณภูมิมีมาตรฐานไม่เป็นตามกำหนดการของมาตรฐานสากลนะก็เจ้าที่เขาบอกไปนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีนอกมีในกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นแอร์โฮสเตสมันก็คงจะรู้จักกันเนาะกับต่างๆนานาในพนักงานในพื้นที่นะในขณะที่การบินไทยนะครับก็แถลงการบอกว่าย้ำนะครับร่วมมือเจ้าหน้าที่เต็มที่กรณีที่แอร์โฮสเตสของการบินไทยยุ26เนี่ยแอบขนเฮโรอีนนะครับย้ำชัดว่าถ้าพนักงานผิดก็คือผิดนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวแล้วว่าจะเป็นพนักงานหรือไม่อะไรเราก็ต้องเอาตัดทิ้งเนาะรอติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะครับฮะและโทษออสเตรเลียคุณแรงมากเลยนะแรงมากเลยไม่ใช่เหมือนโทษไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนเฮโรอีนนะฟังฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะพี่สินน่าหนูว่าฟังแล้วตกใจค่ะลูกสาวก็เป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันของBangkok Airwaysนะฮะ

ซอร์เวย์ล่ะฮะไฮโซจังเลยพี่นะฮะน่ากลัวเนาะนะพี่สุธรว่าสงสัยทำบ่อยแน่ๆเลยสงสัยทำบ่อยนะฮะว่ากันไปก็ถือว่าเป็นเพลงเอาไปเป็นเพลงเป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์เพิ่งเคยเจอเหมือนเนาะแอร์โฮสเตสขนยาขนเฮโรอีนนะเงินไม่พอใช้แหละนะฮะเงินไม่พอใช้แหละนะฮะเพราะว่าเขาเอาไปคงจะกะเอาไปขายนะกะว่าจะเอาไปขายที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าแปลงเป็นเงินเขา10ล้านเลยนะลุงแป้วว่าดีใจครับที่คนที่เขารอดจากการเอาไปขายต่างประเทศมีไหมมีฮะถ้าสามารถจ่ายเงินใต้โต๊ะจ่ายได้เนี่ยยังไงก็รอดแต่เข้าใจว่าสาวดังนี้อาจจะไม่มีนอกมีในอาจจะแบบไม่เจนพอฮะถ้าสูมีการตกลงกันเองกับไม่รู้เนาะกับสายการบินกับต่างๆนะดีใจว่ายังไงก็รอดน่าจะมีเคยมีคนขายเหมือนกันน่าจะเคยมีเหมือนกันแต่ว่ามันคืออาจจะยังไม่เก๋าพออ่ะยังเป็นแบบแม่ค้ารายย่อยอยู่อ่ะมันต้องเป็นรายใหญ่จริงๆถึงจะรอดสายตาได้นะฮะอาจจะรอดเครื่องเอ็กซเรย์ไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ไปรอดที่ทางโน้นไงไม่ไปรอดที่ทางฝั่งออสเตรเลียไงรอดที่ไทยแต่ไม่รอดที่โน้นอ่ะขนออกไปได้เพราะรู้จักกันจ่ายกันแล้วมั้งสงสัยนะฮะแต่ทางโน้นไม่รอดไงเพราะมันไม่สามารถที่จะดิวเขาได้เงี้ยป่ะพี่สุนันท์นั่งนี่ไม่ธรรมดานะนั่งคนไหนนั่งลำไยป่ะนั่งเอานั่งนอนเอานั่งแอร์โฮสเตสคนนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ลำไยใช่ไหมฮะพี่เขาบอกว่าดีสิครับถ้าถุงในผมถุงใส่ผมมันไม่หนาเกินไปเอ็กซเรย์ผ่านทะลุไปครับถ้าถุงใส่ผงเนี่ยมันไม่หนาเกินไปก็เอ็กซเรย์ผ่านไปได้เลยตรวจไม่พบนะฮะถุงใส่นั่นนะจากข่าวแล้วแยกเป็น12กระเป๋าถุงใส่คงบางไปก็อาจเป็นไปได้พี่มันอาจจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้มันเอ็กซเรย์เจอหรือไม่เจอก็ตามแต่เนาะก็นั่นแหละตามสภาพอะพี่สุธรว่าสมควรแล้วครับนะเอาละครับให้ฟังเพลงเก่า2เพลงให้ฟัง Rainbow ครับแล้วก็อลิสมัน2เพลงนะฮะความในใจแล้วก็จงแข็งแกร่งของอลิสมัน2เพลงเก่าที่คิดถึงกันแล้วกันนะครับ

ความในใจนะครับจากต้อมเรนโบว์ที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงได้ไหมฮะพี่สุนทรเพลงนี้ชื่อว่าจงเข้มแข็งเมื่อกี้ขอไว้นะฮะชื่อเพลงว่าจงเข้มแข็งจากอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับ

อนไปภูเก็ตนะเจอฝรั่งเมานะฮะขึ้นเครื่องบินนะฮะถ้าเป็นคนไทยตัวถูกลากไปตบแล้วนะฮะฝรั่งนี่บางทีนี่วุ่นวายนะใครที่อยู่แถวทะเลภูเก็ตอะไรชลบุรีต่างๆนะฮะก็จะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแล้วฝรั่งในเวลาเมานี่ลำบากนะเพราะตัวเขาใหญ่ไง

แหวนสมิธอริสมันนะครับสำหรับเพลงนี้เลยจงเข้มแข็งนะฮะแต่สำหรับส่วนของพี่สุนทรนั้นจงเข้มแต่ไม่แข็งนะฮะเข้มอย่างเดียวแต่ไม่แข็งนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหวยกันหน่อยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนนี้หวยจะมาแล้วนะฮะคนที่มันชอบเล่นหวยเนาะมันก็เนาะชอบจริงๆนะฮะเอาเรื่องนี้ไหมมาตามนัดนะครับคอหวยรอลุ้นเลขเด็ดเสียงทายพญาบึ้งคุณฟังพญาบึ้งอ่างทองพี่อันอ่างทองนี่ไกลจากอุทัยธานีไหมเขาให้บึ้งเนี่ยนะฮะเขาทดลองให้เอากระดาษหย่อนเข้าไปนะฮะแล้วบึ้งมันจะจับกระดาษขึ้นมาว่ะเดี๋ยวดูว่าบึ้งอ่างทองมันจับได้เลขอะไรนะฮะอย่าหวาดกลัวนักเลยแล้วเชียงใหม่คนนิยมซื้อเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ไหมสาวได้โชคก้อนโตมาแก้บนไอ้ไข่แม่ตะเคียนทองวัดบึงบานเหรอฮะที่ไหนอ่ะปทุมธานีบึงบานนะฮะอำเภอหนองเสือปทุมธานีนะฮะรอบนี้เขาได้เลขอะไรกลับไปนะฮะถูกหัวยกครอบครัวครับแก้บนตาทองงิ้วรายติดใจขอเลขเด็ดต่อที่นครปฐมอ้าวนครปฐมก็มานะฮะวัดสว่างอารมณ์นะฮะตาทองงิ้วรายนะหนุ่มดวงเฮงแก้บนอาสมฤาษีเนนครับหลังรับทรัพย์หลักแสน3งวดติดกันขอหวยไม่พลาดว่าเฮ้ยได้เลขอะไรอ่างน้ำมนต์นะครับที่พระนครศรีอยุธยาโอ้อยู่โซนภาคกลางหมดเลยเนาะอำเภอบางไทรนะฮะอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะฮะถนนวงแหวนตะวันตกนะฮะหมายเลข9ตำบลโพแตงนะฮะมาดูกันว่าเขาได้เลขอะไรโอ้เลขเยอะมากเลยเนาะมีแต่เลขเดี๋ยวสักครู่นี้อันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละที่ได้เลขอะไรบ้างคนดวงเฮงแก้บนนะครับทาเวสสุวรรณวัดดอนใหญ่ปทุมธานีนะครับสาวขายบ้านได้อีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งมีคนมาเช่าคืออยู่ดีก็ขายบ้านได้ประกาศมาตั้งนานไม่มีใครซื้อพอมาบนกับทาเวสสุวรรณขายได้เฉยเลยหนุ่มกับเพื่อนได้โชครวมกันหลักแสนไม่ลืมขอพรใหม่และเลขงวดใหม่นี้ด้วยนะฮะเยอะจังเลยทำไมมีแต่เรื่องหวยนะฮะท้าเวสสุวรรณวัดหนองทองนะฮะหนองทองอยู่ที่อำเภอเมืองสุโขทัยขึ้นมาทางเหนือนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันได้เลขอะไรบ้างนะฮะสาธุชนแห่ปิดทองนิ้วปู่ฤาษีพรหมเมษนั้นอยู่ที่พระนครศรียาบางไทรนะฮะโพแตงเหมือนกันนะฮะเยอะแยะมากมายหลายที่จริงๆนะฮะค่อยว่ากันละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังช่วงหน้ากันละกันนะฮะเรื่องหวยเนาะพี่สุนทรเนาะไอ้บึ้งตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมึงชะตาขาดแน่นะพี่สุนทรบอกเอาไว้นะฮะนะครับเมื่อก่อนนะตอนที่มีการเขาเรียกว่าไงนะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกอะฮะเขาเอาพวกสัตว์ต่างๆเอาอะไรนั้นปลาหมึกละมาทำนายใช่ไหมพี่โอเมื่อก่อนเนาะอะไรนะมันมีตัวของมันที่ทำนายอ่ะคนก็ชอบทำอะไรแปลกๆลุงแป๊ะว่าดีใจครับถ้าผมถูกรางวัลที่2สัก5ใบผมจะจ้างลำไยมาแสดงที่หมู่บ้านนะฮะลุงแป๊ะก็ฝันลมๆแรงๆนะฮะถ้าถูกหวยสัก5ใบจะจ้างลำไยมา

าเกมนี้ครับกันจากอินคานะครับที่ขอไปด้วยกันนะอินคาอาคินนะฮะคุณผู้ฟังครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่บริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดอ่างทองเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาครับพบว่ามีบรรดานักเสี่ยงหวยเนี่ยนำกระดาษที่เขียนตัวเลข1ถึง10 1ถึง0สิจำนวน3ชุดนะครับมาหย่อนในรูพญาบึ้งคุณฟังไม่มีอะไรทำว่างจัดไม่มีอะไรทำว่างจัดนะฮะจากนั้นเฝ้ารอลุ้นว่าไอ้ตัวพญาบึ้งเนี่ยนะฮะที่มันจะมุดออกมามันจะนำกระดาษอะไรออกมาบ้างนะครับตามวิถีความเชื่อของนักเสี่ยงโชคนะครับโดยในงวดนี้พญาบึ้งได้นำกระดาษออกมาวางข้างนอกละ2ใบแม่เจ้านะฮะประกอบว่าเลขที่ออกมาเป็นเลขที่กลับหัวกลับหางนะครับเลข9กับเลข6คุณฟังเอาล่ะบึ้งอ่างทองครับพี่สุนทรอ่างทองครับอ่างทอง96นะฮะชาวบ้านก็แห่ถ่ายรูปเอาไว้ในยับแล้วก็มาลุ้นตัวเลขกันว่าจะมาตามนี้หรือไม่อย่างไรเอออ่างทองจะอ่างทองนะฮะก็พอที่จะเข้าใจพี่เดี๋ยวว่าครับดีเจครับไม่โลภครับแต่ขอ6ตัวเน้นๆครับดีเจปะท้อ6ตัวเน้นๆนี่คือไม่ต้องเลยนะฮะแนะนำให้พี่ไปขอกองสลากนะให้เขาล็อกไว้ให้เลยนะเอาล็อกภาชนะทรงกลมไว้เลยนะฮะว่าให้เลขอะไรตกออกมาบ้างนะฮะพี่หอบไว้สิครับลุงแปะเสร็จจากบ้านลุงแล้วก็มาจ้างต่อที่ลำใหญ่มาที่บ้านพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยนะฮะลุงแปะพี่สดว่าดีใจครับดนจีแน่บึ้งตัวนี้ก่อไฟไว้เลยพี่เตรียมไฟดนจีแน่นะฮะพี่สุดอนวันลุยเลยครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะแล้วไปนอนวัดนะพี่นานะครับเอาไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะจะพาไปที่ในส่วนของนครปฐมนะฮะที่บ้านของดื้อดื้อวัดสว่างอารมณ์อยู่ไกลบ้านตัวเองไหมนะสาวกระบะนะฮะตางยุทธตาทองนิ้วรายชื่อแปลกดีเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่นครปฐมนะครับโอ้ยคนมากันเยอะเลยนะโดยเฉพาะนางมาลัยนะฮะอายุ62ปีเป็นชาวไร่บ้านอยู่จังหวัดยโสธรนู่นเลยนะฮะเขาบอกว่านำน้ำแดงกว่า100โหลนะฮะบรรทุกกระบะเต็มตันมาเลยกระบะของดื้อเปล่านำมาถวายแก้บนแด่ตาทองนิ้วรายนิ้วรายโดยมีเจ้าที่วัดช่วยกันขนลงจากรถนะครับแล้วตั้งไว้ที่ลานด้านหน้านะฮะจากนั้นก็บนศาลาการเปลี่ยนก็เพื่อไปจุดธูปเทียนบูชามอบดอกไม้ใส่ถาดใหญ่วางไว้บนหน้าหุ่นปั้นตาทองยิ้วรายพร้อมบอกกล่าวถึงการมาแก้บนครั้งนี้พร้อมกับกล่าวสั้นๆว่าขอบคุณตาทองที่ให้โชคกับตนเองและครอบครัวนะฮะต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะฮะได้หลายแสนนางบอกเอาไว้นะฮะตาทองเนี่ยเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะฮะหุ่นขี้ผึ้งแล้วเขาแต่งตัวเหมือนคนเลยนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่นะครับนางมาลัยได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหวยออกวันหนึ่งมิถุนาเอ๊ะที่ผ่านมานะครับได้เปิดช่องไทยรัฐมีหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะกับคุณแม่นั่งวิวแชร์ไปหาตาทองที่บ้านเนี่ยนะฮะเพราะว่าถูกหวย2ใบนะครับก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยอยากได้บ้างนะฮะก็เลยไปขอเลขเด็ดนะฮะลองหยิบไข่ในด้านในได้เลขออกมาลูกสาวเราไปซื้อเลขนี้มานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าได้มาเยอะเลยแหละนะฮะได้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยถูกหวยนะฮะก็เลยเอามาเหมือนกับประมาณว่ามาแก้บนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใครเชื่อก็เชื่อไปอาจจะฟลุกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรไงแบบไหนไม่ทราบเหมือนกันเออแล้วคุณฟังละฮะเชื่อหรือไม่อย่างไรนะฮะแม่โปเต้บอกว่าดีใจครับเจ้าแม่ดื้อแน่เลยใช่สงสัยอยู่นครปฐมด้วยนะฮะจะพาไปหานี่ดีกว่าพี่ใหม่เจริญปุระนะครับใจร้าวสาวร็อกเพลงที่ร้องแก้เพลงแก้วตาขาร็อกเดี๋ยวพาไปดูหวยที่อื่นอีกนะฮะว่าเขาไปแก้บนเลขอะไรบ้างนะฮะดูเพลินๆเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจร้าวสาวร็อกนะครับเป็นเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับที่ร้องแก้เพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะร้องแก้เพลงอันนี้จะเปิดอีกเพลงให้ฮะแก้วตาขาวร็อกให้นะครับเนาะสวัสดี KW ด้วยกันละกันครับมาต่อมาเรื่องหวยกันต่อฟังเพลินๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่เหงาเหมือนมีคนมาเล่าให้ฟังนะโปเต้นะโปเต้นะฮะไปดูข่าวนี้ไหมหนุ่มดวงเฮงแก้บนอาสมฤาษีเนนนะครับเขาบอกว่าหลังรับทรัพย์3งวดติดนะฮะโอ้3งวดนี่ถ้าว่าฟลุกนี่มันก็แปลกมั้ยนะฮะเมื่อวานวันก่อนที่ผ่านมาที่อาสมฤาษีเนนนะครับธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9นะฮะตำบลโพแตงอำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยาครับประชาชนก็ในพื้นที่ก็ลงไปเที่ยวไปดูที่ป่าที่ปู่ฤาษีอาสมไม่ใช่สิปู่ฤาษีพรหมเมศนะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะกุมารทองเจ้าสัวเฮงนะฮะท้าวเวสสุวรรณก้าวหน้านะฮะแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครับก็ปรากฏว่ามีคนที่ไปแก้บนนะครับถวายพานผลไม้ต่างๆนานามากมายทีเดียวนะครับนักเสี่ยงโชคไม่พลาดที่จะไปส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ปู่ฤาษีนะครับปรากฏว่าอ่างน้ำมนต์ปรากฏเลขนะครับเลข0เลข1แล้วก็เลข3นะครับเลข0เลข1แล้วก็เลข3นะครับมีชาวบ้านอายุ36ปีนะครับชาวมหาสารคามเดินทางมาพร้อมครอบครัวเปิดเผยว่านำน้ำแดงนำกวาดร้อยแพ็คมาถวายกุมารทองนะฮะและฟักทอง50กิโลมาถวายปู่ฤาษีพรหมเมศครับหลังจากได้รับโชคใหญ่หลักแสนถึง3งวดติดกันนะฮะรู้สึกอัศจรรย์เลยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะถูกหวย3งวดที่มันแปลกนะอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นจากสิ่งนี้แหละนะครับก็เลยเดินทางมาถวายการแก้บนนะฮะประมาณนี้นะครับถูกหวย3งวดติดกันอาสมฤาษีเนนนะฮะเอาฟักทองเอาน้ำแดงมาถวายนะฮะแล้วก็ส่องอ่างน้ำมนต์ได้013ด้วยนะครับอีกที่หนึ่งนะฮะคนดวงเฮงครับวัดดอนใหญ่ท้าวเวสสุวรรณปทุมธานีนะครับเธอบอกว่าเดินทางมากราบไหว้ขอพรแก้บนที่นี่นะครับเนื่องจากว่าเธอน่ะขายบ้านได้มาบนเอาไว้นะครับนางเสถียรนะครับนำข้าว32ถุงนะฮะพร้อมด้วยเครื่องเส้นไหว้จากอยุธยามาแก้บนท้าวเวสสุวรรณหลังประสบความสำเร็จเรื่องโชคขายบ้านได้เมื่อก่อนนะนักข่าวประกาศขายบ้านมาหลายปีมากไม่ยอมขายได้เลยนะขายเท่าไหร่อ่ะพี่ล้านสามก็ไม่ได้แพงเกินไปนะก็นั่นน่ะสิทำไมมันขายไม่ได้เหมือนมีอะไรมาบังตาเอาไว้นั่นน่ะสิก็เลยมาขอกับนี่มาเขาเดินทางมาขอกับท้าวเวสสุวรรณวัดดอนใหญ่นะฮะปรากฏว่ากลับไปก็อยู่ดีๆก็มีคนติดต่อมาปรากฏว่าขายได้นะฮะรู้สึกอัศจรรย์และขนลุกนะฮะแล้วก็อีกหลังนึงมันมาพร้อมกันนะข่าวอีกหลังนึงก็ปล่อยเช่าก็เช่าได้อีกหนึ่งหลังรู้สึกว่ามันแปลกทำไมมันมาพร้อมกันหลังจากที่มาขออย่างเงี้ยฮะนางเสถียรเล่าให้ฟังว่าก่อนอันนี้ได้ประกาศขายมานะครับได้สักพักแล้วก็เลยรู้สึกอัศจรรย์วันนี้ก็เลยกลับมาเพื่อจะเหมือนกับมาแก้บนเนาะนำข้าวสารมาถวายแก้บนนะฮะแล้วก็ไม่พลาดที่จะมีการ อะไรนะจุดธูปเลขละฮะแล้วซึ่งรอบนี้ก็มีการจุดธูปเสียงทายได้เลข336นะฮะ336นะฮะไม่รู้เนาะมันก็แปลกเหมือนเนาะอาจจะบังเอิญป่ะเนาะเมื่อกี้ถูกหวย3งวดติดนะฮะได้หลักแสน3งวดคนนี้ขายบ้านขายรถขายบ้านขายปล่อยบ้านเช่าได้อีกสักกรณีมั้ยอีกสักเคสมั้ยนะเผื่อมันจะมีอะไรอัศจรรย์เนาะอันนี้เอาเรื่องนี้มั้ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะ

ไอ้ไข่แม่ตะเคียนทองวัดบึงบ่าแล้วกันนะฮะเจ้าของร้านทูบเดินทางมาแก้บนหลังจากได้โชคก้อนโตอีกแล้วแถมยังนำเลขเด็ดงวดใหม่กลับไปฝากที่บ้านด้วยนะฮะก็เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบึงบ่าประภาสวัสดิ์นะฮะตำบลบึงบ่าหนองเสือปทุมธานีนะครับคนมากันเยอะนะฮะสายมูทั้งหลายนะฮะโดยเฉพาะไอ้ไข่วัดบึงบ่านะฮะแม่ตะเคียนทองพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าปทุมมานะชาวบ้านจะมาตรงนี้พิเศษเพราะว่าอะไรนะรู้ไหมฮะเขาจะไปลูบแล้วก็โกยเกล็ดพญานาคเข้ากระเป๋าที่ประดิษฐานอยู่นะฮะเขาจะไปลูบไปโกยเกล็ดนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนางสาวหวานเจ้าของร้านทูบประทานทรัพย์นะครับที่แถวมหาลัยกรุงเทพเดินทางไปนะครับนำทูบ9ชุดในขนมขบเคี้ยว9ถุงใหญ่เครื่องเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่หลังจากสมหวังจากการขอโชครับเงินหลายหมื่นในงวดที่ผ่านมาหวานเล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยได้เดินทางมาขอพรเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะฮะและได้รับโชคลาภทันทีจากไอ้ไข่วัดบึงบ่าและนอกจากตนเองได้รับโชคแล้วยังมีลูกน้องอีก8คนถูกรางวัลพร้อมกัน8คนซึ่งตัวเองขนลุกมากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่มีใครจะถูกหวยพร้อมกันทั้ง8คนแล้วก็ตัวเองเป็น9คนซึ่งนอกจากวันนี้แล้วตนเองจะมาแก้บนแล้วก็ยังขอมาอีกชุดหนึ่งนะฮะก็เลยลองจุดธูปเสียงทายปรากฏว่าได้เลข957นะฮะ957ก็จะไปลุ้นในครั้งต่อไปนะฮะนะอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยก็มาถวายแก้บนเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจดีนะฮะขายดิบขายดีนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะแล้วคุณวรหะเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ความฟลุกหรือเปล่านะฮะโปเต้บอกว่าบังเอิญปีนี้งวดนี้จะถวายน้ำแดง1ขวดนะดื้อดื้อกินน้ำแดงไหมบังเอิญปีนี้ถูก20งวดถูก18งวดปีนี้ถูก20งวดถูก18งวดคือปีนี้ถูกตั้ง20งวดแต่ยังไม่รวยเลยใช่ไหมฮะทักทายพี่ชิดชาริโต้เกาหลีด้วยกันละกันครับทักทายครับพี่ดีเจจากเกาหลีขอฟังเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับพี่แป๊บอกว่าลุงแป๊บอกว่าดีเจครับเลขเริ่มเยอะจำไม่หมดแล้วตอนนี้นะฮะไม่ต้องไปจำหรอกพี่เดาไปเลยไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปนะเดาไปเลยนะฮะอ๋อ20งวดไม่ถูก2งวดโอเคนะพิมพ์ไปละไปเรื่อยโปเต้บังเอิญปีนี้ถูก20ถูกคือซื้อ20งวดนะไม่ถูกแค่2งวดก็คือถูก18งวดใช่ไหมโปเต้โปเต้มันปังตรงนี้นะถูกหวย18งวดติดกันนะฮะต่อกันเนาะไล่ๆเรียกกันแล้วกันนะฮะแก้วตานิ้ว

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแก้วตาขาร็อกนะครับเพลงจากพี่ปังนครินทร์นั่นเองนะครับสาวดื้อบอกว่าขวดเดียวไม่พอนะพี่เต้ถูกต้อง18งวดให้ขวดเดียวนะฮะนะว่ากันไปแล้วกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องหวยเนาะเพื่อความบันเทิงทักทายพี่สุภัทรด้วยกันละกันนะฮะทักทายยามบ่ายสามครึ่งนะจ๊ะในช่วงเวลานี้เลยเปิดเพลงกันไปคุยกันไปจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันไปน้อยก็เพลินๆเนาะมันมีคนมาเปิดเพลงให้ฟังนะฮะคุณฟังนะฮะมีเรื่องนึงนะฮะเรื่องเลขปฏิทินจีนนะครับที่เขารวบรวมมาให้ฟังกันนะฮะปฏิทินจีนนี่ถือว่าเป็นปฏิทินที่อัศจรรย์นะฮะบางครั้งบางทีมันก็ตรงเป๊ะเลยนะฮะสงสัยกองสลากหาเลขไม่เจอนะเอาปฏิทินจีนมาปะเปิดมาหน่อยบ้างไงรอบนี้มีคนรวมเลขปฏิทินจีนมา4ชุดนะฮะปฏิทินจีนที่มีการแชร์กันในออนไลน์นะครับก็คือจะมีเลข340นะครับ340แล้วก็402แล้วก็มีอีกอันนึงคือ34นะครับ34นะก็คือ02อีกอันนึงนะครับ340 402 02แล้วก็34นะครับเลขใบเทียนจีนนะครับเขาก็เขียนมั่วๆเหมือนกันแหละนะฮะเผื่อกองสลากจะมาเห็นอะไรอย่างนี้นะฮะยังมีวันเกิดสุนทรภู่ด้วยนะครับกวีเอกโลกนะครับ26ที่ผ่านมาสุนทรภู่นะฮะ26 62อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็อาจจะเป็นตัวเลขได้เหมือนกันนะจ๊ะเออนะเลขอะไรอีกอะไม่รู้นะฮะวันนี้ว่าคุณฟังขอฟังเรื่องหวยไงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะเอาละครับฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจวินยทันที่ BP Radio นะครับตอนนี้บ่าย 3:41 นาทีเดี๋ยวจะให้ฟังเมื่อกี้พี่อั๋นขอแอบรักใช่มั้ยฝากไปยังคนขับกระบะดื้อนะเดี๋ยวขอเป็น AI แล้วกันเอาเวอร์ชั่น AI แล้วกันนะจ๊ะแอบรัก AI เนาะเดี๋ยวสักพักเราจะขึ้นจังหวะเพลงนิดนึงก่อน4:00 PM นะครับมาแอบรักในเวอร์ชัน AI กันแล้วกันในช่วงนี้นะครับ

นี่คือเพลงแอบรักนะครับงานจากนี่เลยนะคะ AI ร้องเอาไว้นะครับในเวอร์ชันร็อกนิดนึงนะฮะฟังเพลงนี้กันตรงนี้บ่าย 3:45 ทีนะครับเปิดเพลงกันไปชิวๆเลยนะครับนะฮะพี่เดี่ยววันนี้เจอครับเมื่อกี้อ่านข่าวเรื่องหวยไปตัวเลขจุกๆเลยครับวันนี้ตามหมดคงไม่ไหวเงินหมดก่อนเลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบก็แล้วกันและขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้โชคดีสาธุจ้ะเลขดีเลขงามเนาะนะฮะแต่พี่เดี่ยวได้ชอบซื้อหวยนะเขาบอกว่าเด็กเจนซีเจนแซดจะไม่ค่อยซื้อหวยแต่ว่าเด็กเจนแซดอย่างนี้ก็จะชอบปั่นสล็อตเล่นพนันออนไลน์ซะมากกว่าอย่างที่เราเห็นข่าวออกมาเนาะแต่ถ้าเป็นคนชอบซื้อหวยเนี่ยส่วนมากนี่จะเป็นวัยเจนวายขึ้นไป30อัพขึ้นไปอาจจะชอบซื้อหวยโดยเฉพาะวัย40 50 60นะฮะ60 50 60มันเยอะเลยซื้อหวยนะฮะ70ยังมีเลยนะครับแต่เด็กเจนซีนี่จะไม่อินกับการซื้อหวยเพราะเขาโตมากับโซเชียลเนาะเขาก็จะเป็นการเล่นพนันออนไลน์อย่างพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะแตกแล้วอะไรเงี้ยนะที่เราเห็นเนาะเว็บอะไรดีบาคาร่า888แตกแน่รับจริงแจกจริงอะไรเงี้ยเด็กมันชอบแบบนี้เพราะว่ามันมีสีสันในออนไลน์ในเว็บไซต์เนาะแต่ว่ายุคเจน Y หรือว่ายุคคนเฒ่าเนี่ยมันสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเราก็คือได้อย่างเดียวคือซื้อหวยบางคนก็เล่นไฮโลเมื่อวานมีข่าวออกมานะครับที่น่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโปเต้ตลกมากเลยนะลำปางที่จังหวัดลำปางนะฮะแจ้ห่มหรือสักอย่างนะฮะมีชาวบ้านเขาเล่นไฮโลกันคือกินเหล้าการเล่นไฮโลแล้วก็ร้องคาราโอเกะฮะถือไมค์ร้องคาราโอเกะแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเล่นไฮโลกันแล้วก็เขาเหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกับประมาณคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นปั่นก็คือแตกแล้วประมาณนี้นะฮะแล้วมันมีคำพูดที่มันเป็นรู้ว่ามันเล่นไฮโลอยู่ฮะแล้วก็เขาแจ้งตำรวจได้ยินแล้วก็ประเด็นคือถือไมค์ด้วยแล้วพูดเข้าไมค์ได้แล้วสักอย่างนะมันมีคำของเขาที่เขาเล่นไฮโลเขาจะรู้กันนะฮะแล้วพูดเข้าไมค์ฟีลแบบแตกแล้วนะฮะฟิลนั้นตำรวจลงเลยฮะประกาศใส่ไมค์ด้วยนะฮะกระจายเสียงทั่วหมู่บ้านไปเลยนะครับตำรวจก็เลยจับนะครับไฮโลในหมู่บ้านนะฮะชาวบ้านน่าจะแจ้งมากกว่าดูท่าว่าเขาอาจจะเสียงดังอย่างนะครับแล้วเนี่ยใครเล่นไฮโลนี่อย่าร้องคาราโอเกะนะฮะเดี๋ยวเผลอหลุดปากใส่ไมค์เข้าไปนี่คือดังเลยนะนะฮะโปเต้วันนี้ใจครับยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจจาก975เดี๋ยวรอดูโปเต้ว่ารอบนี้จะมีเลข9เลข7เลข5หรือเปล่าขอให้มีนะฮะโดนนะฮะอัศนีวสันต์ครับชื่อเพลงว่าตาอยู่ตาไปตาอยู่แต่ยายไม่อยู่นะสิ

นี่คือเพลงจากศิริวัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าตาอยู่นะฮะตาอยู่ตาอยู่ยายไม่อยู่นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยยายเต๋วตาอยู่หมายเขาว่าไงพี่โอ๋ฮะพี่เดียววันนี้ครับตอนนี้สมุทรสาครฝนตกไปปล่อยแล้วครับดีแล้วพี่จะได้ชุ่มฉ่ำนะฮะตอนนี้เชียงใหม่กลับมามีแดดออกแล้วในเมืองร้อนแล้วเมื่อกี้เย็นอยู่นะฮะมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างทางบนทลิกเป็นไงบ้างเอ่ย

สุขๆนะครับจากพี่เจเจตรินสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวคุณได้ฟังทางมนทริกนะเดี๋ยวฟังเพลงโจ๊ะๆอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวก็ไปเบรกฟังสปอร์ตช่วงเวลา4โมงเย็นเลยกันละกันเนาะทางมนทริกนะเพราะตอนนี้4โมงพอดีอันหนึ่งก็หนึ่งก็มาอัดเต้นอีกหนึ่งเพลงมาทางมนทริกจบเพลงหนึ่งก็หนึ่งแล้วก็ไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็ฟังรายการลูกทุ่งต่อเลยออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงนะจ๊ะกับวันสบายๆช่วงบ่ายดีนะครับ

าก1918ไม่ทีไหนช่วยสกัดจับรถพี่สุนทรหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่สุนทรวันดีเจครับตอนนี้ลำไยหายสกัดจับลำไยก่อนนะฮะนะครับงั้นเดี๋ยวล่ำดาทางมูลทริกเลยกันนะฮะมูลทริกไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลาของ 4:00 นเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาหลัง 4:00 ครับ

แล้วช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของเสียงวงเงินกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเต้นกันต่อยสักเพลง2เพลงดีกว่าในช่วงนี้นะฮะเมื่อกี้มีพี่ก็บอกว่าดีเจครับขอเพลงยังดำหน่อยสินะฮะพี่สุนทรบอกว่าไม่ต้องไปหาลำไยเลยครับลำไยไปหาช้างแล้วนะฮะพี่โอวัสกับพี่สุนทรนะครับตรวจจับตรวจเยี่ยวหน่อย ตรวจเบาหวานดีกว่าพี่ฮะ

ปี้จนป่นทีเดียวนะฮะมหาหิงนะครับแล้วก็บัวร้องนี้กันเอาไว้นะฮะคุณฟังครับเรื่องราวของข่าวฟาริดาแล้วก็ตินตินนะฮะล่าสุดนี้ค่ายไหทองคำเรคคอร์ดนะฮะค่ายเดียวกับลำไยดึงตัวฟาริดานะครับไปเป็นนักร้องในค่ายแล้วโอ้โหพร้อมทำเพลงซิงเกิลใหม่ต้องบอกว่าค่ายนี้มีแต่ของขาวๆนะฮะอุ๊ยอะไรขาวครับดีเจด้วยจะเป็นลำไยด้วยจะเป็นฟาริดานะฮะล่าสุดนี้ประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายไหทองคำนะฮะเปิดใจบอกว่าดีลฟ้าผ่าคว้าตัวฟาริดาครับประเดิมนางเอกอ๋อไปเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงใหม่ของยูกิไหทองคำคือค่ายเนี้ยเขามีนักร้องเขาอยู่แล้วคือยูกิไหทองคำก็ถือเป็นนักร้องในเครือในค่ายนะฮะแล้วก็เอาฟาริดาไปเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอโต้กระหายดราม่าพร้อมจะดันให้ออกเพลงใหม่ด้วยให้ฟาริดาร้องเพลงด้วยแล้วชื่อเพลงอะไรรู้ไหมฮะเมียที่แย่ขอเป็นแม่ที่ดีเอ๊ะเหมือนจะเป็นเพลงคุณธรรมนะเนี่ยเมียที่แย่

พี่เดี๋ยววันนี้เจ๊ครับขออนุญาตขำได้ไหมฮะมีแต่ของขาวๆค่ายนี้นะฮะอาจริงอะประจักษ์ชัยหายทองคำเขาชอบเรื่องขาวๆไงเมื่อก่อนก็กระต่ายเนาะเมียเก่าครูไพบูลย์นะฮะลำไยก็มีแต่เรื่องขาวๆอุ้ยนะฮะล่าสุดนี้ดึงฟลอริดาแล้วมีแต่เรื่องขาวอีกแล้วนะฮะทำไมค่ายนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะไม่เข้าใจเลยอ้าวท่านหนุ่มมาแล้วนะฮะท่านหนุ่มโหนกระแสด้วยกันแล้วกันนะฮะท่านหนุ่มมาแล้วท่านหนุ่มครับวันนี้มีกระแสอะไรบ้างฮะลงมาชิวด้วยกันตรงนี้กันแล้วกันนะฮะไม่ใช่เพลงนี้เฮ้อันนี้ได้ไหมฟังลำไยหน่อยไหมลำไยไม่ค่อยได้เปิดลำไยเลยอ่ะเพลงนี้ฝากให้ใครดีฝากพี่สุนทรแล้วกันนะ FC ลำไย

0: ของจริงของแท้แน่นอนนะลำไยนะฮะร้องกับต้องร้องในค่ายในวงเนาะร้องสดนะของแท้แท้ว่าลำไยของแท้นะครับปริดานะของปลอมนะฮะจริงเปล่า
1: โยเนียนี่น้อง
0: โยเนียก็มาครับเดี๋ยวเพลงไวสักเพลงสองเพลงเลยกันเนาะเราจะไหวบอลตอนนี้4 โมงจะครึ่งแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะนี่

0: เช็คๆนะครับ
1: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม
0: ่นี่ภาษาใต้เนาะภาษาใต้นะครับเนาะฟังเพลงชิลด้วยกันไปฟังเพลงฟังข่าวกันไปได้กันตรงนี้กันละกันนะฮะตอนนี้4โมงจะครึ่งแล้วนะครับเนาะจะเล่าข่าวเลยอีกเมื่อกี้เราเล่าหลายเรื่องเนาะเรื่องหวยเล่าไปแล้วนะฮะเรื่องหวยเล่าไปแล้วนะฮะ
1: รักแท้ผมเกิดหรือยังเนี่ย
0: เอาเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวสักครู่ช่วงไลฟ์ฟังช่วงหน้านะฮะตินตินกี่เราพูดถึงฟาริดาเนาะตินตินนะฮะเผยแฮปปี้หลังได้เป็นพ่อของลูกมือใหม่อยากให้ลูกรับรู้ว่ารักและดูแลเสมอเออต่อเท้าๆนะฮะนะครับว่ากันไปกันละกันเนาะนะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีนะฮะเด้งพันตรวจโทออกจากราชการที่เชียงรายครับหลังนำข้อมูลลับราชการไปบอกแก๊งคายาบ้าเอ้าพี่หนุ่มหรือเปล่าเนี่ยนะฮะที่จังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะตำรวจนะเอาข้อมูลแก๊งคายาบ้าไปให้แก๊งคายาบ้าดูได้หลบซ่อนนะฮะแล้วก็มียาบ้าในตัวด้วยเจออาวุธเจอที่ดินเจอทองหลากหลายมากมาย

าดอกนั้นเขาจะมีรูปแบบในเพลงของเขาเนาะรูปแบบแปลกๆนะจะไม่ได้เป็นเพลงแนวทั่วไปจะมีเพลงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสี่โมงครึ่งแล้วตอนนี้คือสี่โมงยี่สิบสามนาทีนะฮะวันนี้วันจันทร์นะฮะก่อนที่จะเข้าสู่สิ้นเดือนพรุ่งนี้30นะฮะรถไฟครับพรุ่งนี้30แล้วก็สิ้นเดือนเดี๋ยวคนละครึ่งจะเข้าใหม่ละการรถไฟแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนชาวไทย

นละครึ่งคลาสหรือว่าไทยช่วยจ่ายคลาสด้วยนะช่วยลดค่าโดยสารทั่วประเทศ117สถานีที่เข้าร่วมโครงการนะครับไม่เพิ่งรู้เหมือนกันว่ารถไฟก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเหมือนกันนะฮะก็ใครที่มีก็สามารถไปใช้บริการได้นะฮะก็ลองเช็คนะฮะในส่วนของข้อมูลได้นะครับว่ามีสาขาไหนที่ร่วมรายการบ้างต่างๆนะฮะ117สถานีนะฮะไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งนะสวัสดีพี่

นี่คือเพลงกลัวจากโทนี่ผีนะฮะคุณฟังกลัวอะไรกลัวผีไหมครับหรือว่ากลัวคนหรือว่ากลัวสัตว์ร้ายนะฮะคุณฟังช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะฮะต้องระมัดระวังพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะฮะจะพาคุณฟังไปที่ประเทศจีนพี่หนุ่มนะทายหนุ่มนะฮะคุณฟังเคยเห็นอันนี้ไหมไข่งูไหมอุ้ยน่ากลัวมากนะฮะมีชาวจีนคนหนึ่งนะฮะเขามาอยู่บ้าน6เดือนคุณฟังปรากฏว่ามีการแชร์ภาพในออนไลน์ของจีนนะฮะเปิดบ้านไปตกใจคุณฟังฮะเจอไข่งูกองเต็มที่นอนเลยโอ้นะฮะเอาไปดูข่าวเดี๋ยวแล้วกันนะฮะอุ้ยน่าหลอนกันนะฮะมีรายงานว่าชาวจีนในมณฑลเจียงซีนะครับต้องตกตะลึงนะฮะหลังเดินทางออกจากบ้านไป6เดือนปิดบ้านเอาไว้นะฮะพอกลับมาตกใจฮะเจอไข่งูสีขาวเรียวๆยาวๆกองนะฮะเต็มที่นอนเลยทีเดียวฮะซึ่งเป็นที่นอนที่วางกับพื้นนะซึ่งเป็นที่นอนอาจจะเป็นที่นอนของหมาแมวหรือเปล่านะฮะก็ปรากฏว่าพอภาพนี้แชร์ไปในโลกโซเชียลนะคนก็มันแพร่วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียวนะฮะว่าเฮ้ยมันช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนหน้าต่างๆนานาอย่างนี้นะฮะผมก็บอกเฮ้ยจัดฉากหรือเปล่าอาจจะไปเอามาจากฟาร์มงูไหมแล้วมาจัดฉากวางมันดูเรียงสวยงามผิดปกติอะไรอย่างนี้นะฮะจากภาพคือมันเป็นกองเป็นกองนะฮะโอ้อะไรอย่างนี้ถ้ามันมีจริงเนี่ยงูจะต้องตัวใหญ่มากนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะครับระบุว่าช่วงเดือนพฤษภาคมของจีนนะถึงสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับและวางไข่ของงูครับบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีคนอาศัยเนี่ยในความมืดและความชื้นเนี่ยจึงกลายเป็นแหล่งทำรังของสัตว์เลื้อยคลานได้โดยเฉพาะหากมีช่องว่างหรือว่ารอยแตกงูสามารถคลานเข้าไปได้คุณฟังจำได้ไหมพี่อภิชาติแอร์พี่กระป๋อมจำข่าวได้ไหมฮะที่งูมันเข้าไปในช่องแอร์ฮะที่มันเข้าไปตามไอ้ท่อแอร์ฮะแล้วเข้าไปขดอยู่ในแอร์ฮะเอออันนี้ก็หลอนเหมือนกันนะบ้านใครที่แบบรกๆหน่อยและข้างหลังบ้านมีคอมเพรสเซอร์อยู่แล้วก็มีรูเข้าไปร้อยเข้าไปนะระวังดีๆนะฮะงูอยู่ในแอร์ข้างบนนะฮะเออนะก็เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็แชร์ไปในโซเชียลของประเทศจีนสยองมากเลยนะฮะเป็นไข่ขาวๆนะฮะกองเต็มเลยเออสยองมากตายนะฮะคุณฟังก็เห็นงูฟักตัวไหมหลอนอยู่เนาะเออหลอนอยู่นะฮะที่ประเทศจีนก็เตือนภัยด้วยกันช่วงนี้บ้านเราหน้าฝนนะฮะหน้าฝน

ก็บเพลงที่ไม่ใช่ว่าด้วยตัวเราเองนะครับกันจากพี่เสกนะครับช่วงนี้พี่เสกจะเปิดบ่อยหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วเนาะก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จับจ้องทั้งคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่นะครับว่ากันไปกันแล้วกันนะครับตอนนี้4โมงครึ่งคุณผู้ฟังเมื่อกี้ดิเจพูดถึงเรื่องงูใช่ไหมมีพี่อ้อมบอกว่าดิเจขาวันก่อนเนี่ยงูเข้าบ้านพี่ค่ะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันไม่เห็นมันเข้าแต่ได้กลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์เน่าคิดว่าซากอะไรตายนะฮะเป็นงูเห่าใช่ไหมอู๋น่ากลัวมากเลยพี่นะได้กลิ่นแปลกๆก็เลยเดินหาปรากฏว่าเจอจริงๆนะฮะก็จัดการแล้วใครเป็นคนจัดการพี่ให้ใครมาเป็นคนทำงูเห่าอ่ะน่ากลัวนะแล้วมันเข้ามาได้ไงพี่บ้านพี่ชั้นเดียวใช่ไหมเออนะใครที่มีบ้านชั้นเดียวต้องระมัดระวังด้วยเนี่ยพวกงูมีโอกาสเข้าบ้านสูงมากๆโดยเฉพาะที่อยู่ในโซนของต่างจังหวัดหรือที่อับชื้นเนาะเออบองหลาฮะ เจอบองหลาเข้าไปละหนึ่งนะฮะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันช่วงนี้นะทนายหนุ่มนะนะฮะทนายหนุ่มกับทนายหนุ่มสนใจจะสมัครเป็นผู้ว่าราชการไหมฮะเมื่อวานกรุงเทพกับชลบุรีเขามีการเลือกตั้งหลายคนอยากรู้ว่าดีเจครับผู้ว่าราชการนี่เงินเดือนเท่าไหร่อยากรู้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังนะฮะเขาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะขอพิเศษสักเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผู้ว่าให้ฟังนะฮะหลายเรื่องราวเนาะเดี๋ยวเรื่องงูแต่เรื่องผู้ว่าแต่เรื่องเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องนี้ไปด้วยพี่หนุ่มมาช้าเนี่ยสาวแอร์โฮสเตสการบินไทยอายุ26ปีขนอะไรนะขนเฮโรอีนโดนจับที่ออสเตรเลียนะฮะแต่ตอนนี้ประกันตัวอยู่แต่ต้องขึ้นศาลนะครับก็บอกว่ามูลค่าถ้าไปขายได้เป็น10ล้านทีเดียวนะฮะโอ้โหพี่อยากว่าดีเจครับงูเข้าบ้านอย่าปล่อยผ่านนะครับรบกวนขอเลขที่บ้านด้วย พี่เดี๋ยวนี้เป็นสายมูนะฮะงูเข้าบ้านห้ามตีงูนะฮะขอดูเลขที่บ้านก่อนนะฮะ แหมนะคนไทยก็จะมีความเชื่อเวลาผึ้งมาทำรังใช่ไหมฮะเวลาเมษัตมาทำรังที่บ้านเนี่ยมาให้โชคนะฮะจะโดนต่อยก่อนนะอย่าไปจับมันหน้านะฮะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนาะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องข่าวอื่นที่น่าสนใจกันนะฮะขอพิเศษอีกหนึ่งเพลงดีกว่า

คุณจะรู้บ้างไหมนะเพลงนี้จากพี่เสกโลโซนะฮะที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับนะเมื่อกี้ได้จะพูดถึงเรื่องราวของผู้ว่าราชการที่เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งกันไปเนาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสวัสดีพี่ป๊อตด้วยกันละกันนะครับพี่ป๊อตส่งรูปอะไรมานะงูเหรอพี่อะไรอ่ะขอซูมดูก่อนนะอะไรเนี่ยงูเหรอคุณฟังก็เห็นคราบงูไหมฮะเขาเรียกว่าที่มันลอกคราบอะฮะหลอนอยู่เด้อเนาะดีเจชอบดูรายการผีอย่างที่บอกเนาะดูเพลินๆนะฮะแล้วทีนี้บ้านร้างก็ดีหรือว่าที่ร้างเนี่ยงูมันชอบไปลอกคราบคือพวกยูทูบเบอร์ที่เขาไปสำรวจเนี่ยเขาจะเจองูไงเจองูบางครั้งบางทีขดตกลงมาก็มีนะส่วนมากจะเป็นคราบงูส่วนใหญ่พวกที่ร้างๆนี่นะฮะโอ้นะฮะเป็นคราบงูนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลอนๆเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันต้องอยู่แถวๆนั้นแหละตัวแม่ตัวพ่อมันนะฮะนะครับงูนี่ถือว่าเป็นสัตว์มีพิษนะแต่อาจถ้าเป็นงูพิษนะแต่ถ้างูไม่มีพิษก็มีเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีประเภทหนึ่งนะฮะที่ชอบแบบเลี้ยงไว้ดูเล่นนะงงเหมือนกันเนาะนะฮะพี่พอรู้ว่าเอาไว้กันสะดุ้งนะก็เห็นก็ตกใจแล้วใช่ไหมฮะมันจะชอบมีงานที่เรียกว่าเป็นงานเพทแฟร์เนาะเพทแฟร์คือเขาจะมีสัตว์แปลกนะฮะที่เอามาจัดจำหน่ายหรือว่าเอามาโชว์เนาะอย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีทุกปีก็จะมีที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะอยู่ใกล้ๆดีเจนะเดินไปดูตกใจเป็นช่วงๆนะเอาหนอนมาเลี้ยงนี่นะงงไหมฮะงูสีเขียวงูสีแดงนะครับหรือว่าอะไรแปลกๆที่มันเป็นสัตว์แปลกๆแล้วก็คนบางและเด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันบางคนนิยมเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะงงมากๆเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยไม่ได้ว่าเลยแต่ว่าสัตว์แปลกไม่ไหวจริงเลี้ยงเม่นเงี้ยเลี้ยงหนูงี้นะฮะหลอนมากๆเลยนะครับนะฮะเอามาให้เล่าให้ฟังเฉยๆเรื่องงูเนาะฝีคุณฟังเขาส่งภาพมานะฮะนะครับเดี๋ยวแวบมาหาเรื่องของผู้ว่าราชการหน่อยเมื่อกี้มีคนถามว่าผู้ว่าราชการเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพมหานครนะฮะเขามีการเลือกตั้งประเทศไทยของเรามีแค่2จังหวัดเนาะคือกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ที่ชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเมืองแห่งเรียกไงเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจหลักๆใหญ่ๆทีเดียวนะครับนะฮะดีก่อนพี่สิริโชคบอกว่าดีใจครับเคยมีข่าวนะที่บ้านตัวเองงูเข้าห้องครัววันก่อนเนี่ยเขาดูหน่อยสิเขาดูคลิปหน่อยสิพี่เขาดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่บ้านนะฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะนะฮะใครก็ตามแต่นะครับที่บ้านรกๆหน่อยนะครับหรือว่าในส่วนของที่เป็นแบบพื้นที่ที่มันเป็นพื้นดินเยอะๆนะแฉะๆนะฮะอย่างพี่สิริโชคในบ้านก็จะเป็นสวนลำไยป่าลำไยเนาะนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะมาอันนี้ลูกวิ่งนะฮะลูกชายวิ่งละฮะนี่เห็นไหมเขาส่งภาพมาให้ดูนะฮะโอ้ยงูวิ่งแล้วมีคนจับนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะจากคลิปที่ให้ดูนะฮะต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับพี่สิริโชคส่งภาพมานะฮะมีคนช่วยจับนะมีคนช่วยจับแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่งูก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะโอเคเอาว่ากันไปกันละกันนะฮะสุดท้ายแล้วก็เตรียมพริกลาบเขาบอกว่าเจองูให้ทำอะไรดีเจครับเจองูให้เตรียมพริกลาบครับพี่เจองูให้เตรียมห้องครัวไว้เลยเตรียมเครื่องปรุงไว้ก่อนเลยนะฮะเตรียมพริกนะฮะเอาไว้เลยทีเดียวนะฮะพี่ป๊อตวันที่เจอครับวันก่อนไปล้างแอร์นะฮะก็เจองูเนี่ยที่ว่านี่แหละนะฮะดีเจเล่าให้ฟังเมื่อสัก

รูนี้นะฮะโอ้เจอคราบงูนะพี่นะหลอนทีเดียวนะฮะแสดงว่ามันแอบเข้ามานะครับในรูช่องแอร์ที่ดีเจว่านั่นแหละนะฮะครับนะว่ากันไปพี่บอสซ่าพี่ปอนสวัสดีครับตักทายพี่ปอนด้วยนะครับวันนี้วันพระเหรอพี่สวัสดีนะครับพี่ปอนด้วยกันละกันนะครับนะพูดถึงเรื่องงูคนฟังก็ส่งภาพมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองที่อย่างภาคใต้เนี่ยก็จะเยอะสวนยางนี่จะเจอเยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะชอบชอนชายแล้วงูบางตัวเนี่ยมันใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวเพราะว่ามันหากินแล้วมันอยู่ในที่ของมันแล้วมันหากินได้ดีฮะเออนะครับพี่ต้าวันนี้ใจครับเตรียมแล้วครับเตรียมพริกลาบแล้วเรียบร้อยแล้วดีใจครับเตรียมพริกลาบแล้วพี่แหมนะฮะอย่าใจเย็นใจเย็นนะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ผู้ว่าแป๊บหนึ่งนะเงินเดือนผู้ว่าเนี่ยฮะล่าสุดนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะครับคุณฟังครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเงินเดือนเท่าไหร่นะฮะเงินเดือนน่ะจริงๆน่ะคุณฟังฮะก็ไม่เยอะนะ 72,000 ถ้าพูดถึงสเกลก็ไม่เยอะแต่มันจะมีเงินเพิ่มอีกนะจากส่วนอื่นนะฮะเงินเพิ่มนะฮะก็คือ 41,000 บาทนะฮะก็คือเอา 72,000 บวก 41,000 แล้วไม่พออันนี้คือ2ตัวนะฮะรวมแล้ว 113,000 บาทนะก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะฮะตามสเกลงานเพราะต้องรับผิดชอบสูงมากๆเลยนะครับ 113,000 บาทพวกส.ส.ยังได้เยอะกว่านี้อีกส.ส.ที่เราเห็นลอยหน้าลอยตาในสภานะครับฮะนั่นน่ะเยอะมากเลยนะฮะแสนกว่าบาทเกิน 150,000 พวกนั้นนะฮะพวกที่มันเป็นส.ส.ทั้งหลายที่มันไปลอยหน้าลอยตานะฮะส่วนรองผู้ว่าราชการนะครับได้ 90,000 นะครับฮะเลขาได้ 44,000 นะครับส่วนในส่วนของผู้ช่วยเลขาผู้ว่าเนี่ยได้37,000ตีว่า 40,000 นั่นน่ะ 37,900 นะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพได้ 52,000 นะฮะเลขานุการประธานสภากรุงเทพได้ 44,000 นะครับสมาชิกสภากรุงเทพได้ 48,000 ครับสุดแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพได้รับเงินเดือนประมาณ 113,500 บาทครับถ้าอยู่ครบวาระ4ปีจะได้ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นนะครับ 5,450,000 บาทครับแต่ว่าที่บอกไปว่าเงิน5ล้านนี่ต้องบอกว่า4ปีนี่มันแลกมากับความรับผิดชอบสูงมากๆเลยนะสูงมากๆต้องดูแลคนทั้งกรุงเทพฮะซึ่งเป็นสเกลใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวงูเข้าบ้านหลังนั้นเดี๋ยวน้ำท่วมที่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะที่จะว่าเงินแสนนี่ยังถือว่าก็คุ้มนะแต่ว่าต้องแลกมากับการทำงานที่เหนื่อยมากโดยเฉพาะคุณชัดชาติที่ลงพื้นที่ตลอดเวลานี่ครับเนาะเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนะพี่ฟอร์ดวันนี้ใช่ครับผู้ว่าน่าจะเลือกแค่กรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวชลบุรีน่าจะเป็นนายกเป็นนายกเนาะเขาเรียกว่านายกใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอพัทยาดีเจขอเช็คก่อนนะฮะเขาเรียกว่านายกจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจของพัทยานะฮะโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลนะนะฮะเจองูกับเจอวิสุทธรพร้อมกันควรจะตีอะไรก่อนตีวิสุทธรก่อนฮะตีวิสุทธรก่อนนะฮะช่างเล่นน้ำมุกเลยนะช่างเล่นนั้นเนี่ยนะฮะฟังเพลงของพิติชิโร่ครับอย่าทำเป็นเห็นใจอย่าทำเป็นเห็นงูนะครับเพลงนี้พิติชิโร่นะครับหนึ่งเพลงที่ร้อยฟังครับนะพี่ธนาหนุ่มว่าเงินเดือนถือว่าน้อยนะครับก็ประมาณนั้นแหละคิดว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ

กระจายนะครับเอาข่าวเลยอีกล่อซื้อหนุ่มขนยาบ้า2ล้านเม็ดซุกในรถ Fortuner คาด่านธาตุพนมขยายผลเครือข่ายค้ายาโอ้โหยาบ้าเยอะมากนะฮะเมื่อกี้ก็ค้ายาค้าเฮโรอีนนะครับเนาะอาขานไหมพี่หนุ่มศาลยกฟ้องธนาธรถูกสุชาติฟ้องหมิ่นประมาทผมให้สัมภาษณ์รายการทีวีชี้คดีไม่มีมูลเพียงพอเห็นไหมคุณธนาธรรอดทุกคดีเพราะดิวพักสีน้ำเงินนะเห็นปะฟังดูยังว่าทำไมเขาถึงยกมือให้สีน้ำเงินทั้งพักนะฮะเพราะว่ามันคือความรอดนะฮะพักสีน้ำเงินนี่คุมเสียงศาลแล้วก็คุมต่างๆได้มากมายนะฮะเขาสามารถชี้ให้ถูกชี้ผิดได้ทันทีนะครับการดิวในวันนั้นในการจับมือให้อนุทินเนวินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันแลกมันด้วยความรอดของคดีความคุณธนาธรนะฮะทุกคดีเลยรอดทุกคดีเลยตั้งแต่ยกมือให้น้ำเงินเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นหรือยังนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะ

รูไม่ถ้าคนใต้จะออกเสียงเป็นรูไม่รูไม่นี่ว่าจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะชวนคุยเรื่องการเมืองตลอดเลยพี่สุภัสเนี่ยนะพี่สุภัสกับพี่ต๋องนะพี่สุภัสพี่ต๋องนะพี่ต๋องบอกว่าลิซ่าครับช่วงนี้นักร้องศรีสุพรรณจันยาไม่เห็นมาร้องใครบ้างเลยช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตัวพี่เป็นช่วงจำศีลอยู่มั้งศรีสุพรรณจันยาศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเนาะนักร้องหลายๆคนเนี่ยว่าจะเป็นพี่สีหลายๆคนเนี่ยเขาทำตามใบสั่งนะฮะเขาทำตามใบสั่งนะถ้านายสั่งมาก็ต้องออกสื่อจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรนะฮะเขาก็ได้ค่าจ้างไปเพราะเขาก็ถือว่าเขาก็ได้เงินมาละจะโดนถีบโดนตีนอะไรก็ตามแต่เถอะนะฮะก็ถือว่าเขาก็ได้รับเงินมาเขาพอใจละอย่างเงี้ยนะฮะทำตามนายนะฮะนะครับสำหรับกรณีของการเมืองนะครับหลังจากนี้ไปจะยังไงต่อวันนี้หลังจากเมื่อวานนี้ข่าวมาข่าวของการโกงข้อสอบถึงไหนแล้ววันนี้เงียบอยู่นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะกลัวเหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะเป็นกลายเป็นแบบว่าข่าวจะเงียบหายไปไม่สามารถจับใครเป็นคนร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลอนุทินเนวินเข้ามาบริหารประเทศมีแต่เรื่องข่าวๆนะฮะมีแต่เรื่องเสื่อมเสียมีแต่เรื่องด้านลบมีแต่เรื่องแย่ๆในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเพราะว่าพรรคนี้เป็นพรรคหนึ่งที่เอาจริงๆไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเลยนะครับเป็นพรรคหนึ่งที่มานะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นสามารถรอดคดีนะครับแค่นั้นเองไม่สามารถจะทำอะไรที่จะบริหารประเทศให้ประเทศมันดีได้อะเออนะฮะเขามาแค่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นรอดคดีเท่านั้นเองเพราะเนี่ยก็ต้องทำใจกับประเทศไทยนะปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามยังไม่เห็นข่าวนะยังไม่เห็นข่าวว่าวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานข่าวเลือกตั้งผู้ว่ามันกลบข่าวทั้งหมดเลยเลยทำให้กรณีของข่าวการโกงการสอบราชการเงียบไปเลยในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเกรงว่าสุดท้ายสุดแล้วจะไม่สามารถจับใครได้เลยนะฮะ

ยอดคดีเท่านั้นเองเพราะเนี่ยก็ต้องทำใจกับประเทศไทยนะปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามยังไม่เห็นข่าวนะยังไม่เห็นข่าวว่าวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานข่าวเลือกตั้งผู้ว่ามันกลบนะมันกลบข่าวทั้งหมดเลยเลยทำให้กรณีของข่าวการโกงการสอบราชการเงียบไปเลยในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ

นาจคือการรอดอะคือการรอดเนี่ยแล้วคนถามว่าเอ๊ะเขาจะมีโอกาสโดนคดีไหมก็จนกว่าจะหมดจากอำนาจนะฮะเออจนกว่าจะหมดจากอำนาจแต่ว่าในช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงสวยสุขเนาะเขาอาจจะมีโอกาสที่จะไปแก้กฎหมายต่างๆก็เป็นได้นะเพื่อที่จะให้เขารอดก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเมืองนะความภาคภูมิใจนะฮะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเลยคุณฟังว่าฟังแล้วเบื่อ

ไปดูเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเขาเรียกว่านายกเนาะเมืองพัทยานะฮะเขาเรียกว่าเป็นแชมป์สมัย2กวาดเก้าอี้นะครับใครอยู่พัทยาบ้างอ่ะใครอยู่พัทยาบ้างนะฮะก็นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ออกผลออกมานะฮะคุณปรเมศนะฮะงามวิเศษนะฮะได้ไป 20,000 กว่าคะแนนอันดับ2ได้ 11,000 นะคุณอิทธิวัฒน์นะครับอันดับที่3ได้ 1,000 คะแนนอันดับ4ได้200กว่าคะแนนนะครับเรียงลําดับกันไปนะครับเนาะส่วนการเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับก็เป็นกลุ่มเรารักพัทยานะฮะก็เป็นลูกทีมของคุณที่ได้นั่นแหละนะคุณปรเมศนั่นแหละนะฮะสามารถการเลือกตั้งสามารถชนะการเลือกตั้งได้ทั้งหมด4เขตนะครับพัทยาเนี่ยเป็นเมืองปกครองพิเศษเนาะเขาบอกว่าปีนี้นะฮะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ80,000กว่าคนนะฮะผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะฮะมีผู้ที่มีสิทธิ์80,000มีคนออกมา34,000นะ 43% ก็ถือว่าน้อยนะบัตรดี33,000นะฮะบัตรเสีย500กว่าบัตรนะฮะเขตปกครองตัวเองพิเศษเชียงใหม่ก็อยากเลือกบ้างนะฮะพยายามผลักดันเหมือนกันนะฮะอยากให้มีการเลือกตั้งเองนะฮะในพื้นที่นะฮะจังหวัดใหญ่ๆนะควรจะมีเนาะจะได้บอกว่าพัฒนาผลักดันนะครับเพราะว่าผู้ว่านะฮะที่เขาย้ายไปแต่ละจังหวัดนะฮะบางคนก็ไปรอเกษียณบางคนก็อย่างเชียงใหม่อ่ะพูดตรงๆเมื่อก่อนนะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะทำงานดีมากนะปรากฏว่าโดนย้ายจริงย้ายเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไม่ใช่คนของสีน้ำเงินไม่ใช่คนของสีน้ำเงินเขาย้ายคนของคนของมันคือแป้งมาอยู่แทนเป็นลูกน้องมันคือแป้งมาอยู่แทนที่เชียงใหม่และงานการก็ไม่ทำนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะตอนที่ฝุ่นที่เป็นข่าวว่าฝุ่นคลุ้งเชียงใหม่ฮะคือตอนนั้นแหละคือผู้ว่าคนก่อนเขาก็ทำงานดีนะฮะแล้วก็ถูกย้ายเพราะเป็นคนของเพื่อไทยคนของสีแดงย้ายหายไปเลยนะฮะอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้นะฮะเซมเบ้นะฮะแล้วก็เอาคนของลูกน้องของมันคือแป้งมาไว้แทนงานการไม่ทำนะฮะทำไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะฮะต่างๆนานาสุดท้ายสุดแล้วฝุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะที่เป็นข่าวว่าคืออันดับหนึ่งอ่ะเชียงใหม่อันดับหนึ่งอ่ะฮะที่เมืองที่ฝุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละนะฮะก็คือตอนนั้นแหละที่เขาย้ายมาการเมืองทั้งนั้นนะฮะเชียงรายก็ใช่พะเยาน่านแพร่ใช่หมดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นเกมการเมืองนะแต่ละจังหวัดเขาก็อยากจะได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเป็นของตัวเองนะครับสุดท้ายสุดแล้วก็คือเกมการเมืองมาไลฟ์ฟังนะพี่สุภัทนะพี่สุภัทว่ารอดูครับรอดูสีน้ำเงินพี่นาฏครับพี่เจ นานเท่าไหร่ก็รอเหมือนที่พี่เสกบอกเอาไว้นะเราติดตามมันต่อไปกันแล้วกันนะจ๊ะนะฮะพี่น้องพี่หนุ่มเนาะนะท้าไทยหนุ่มนาไทยหนุ่มครับไทยหนุ่มรู้สึกอย่างไรบ้างกับจังหวัดเชียงใหม่ในยุคสีน้ำเงินฉันมีแต่รักกินไม่ได้แอนหนุ่มวันนี้เจ๊ครับอยากย้ายไปอยู่บุรีรัมย์จังเลยครับโอ้ยจะไปอยู่บุรีรัมย์เหรอครับพี่ตายแล้วจะไปทำอะไรฮะจะไปกินลูกชิ้นยืนกินเหรอฮะแบบลิซ่าหรอย้ายไปภูเก็ตแล้วก็ย้ายไปลองปลัดผู้ว่าเซมเบ้นะฮะว่าเชียงใหม่ถูกย้ายไปรองภูเก็ตนะฮะแล้วก็ย้ายไปรองปลัดคือย้ายไปในส่วนงานที่ไม่มีงานทำอะฮะถ้าใครทำงานดีเขาจะย้ายนะฮะเพราะว่ากลัวคะแนนจะมาเยอะนะฮะใช่ไหมครับช่างเบิร์ดช่างเบิร์ดนี่เขาเป็น FC พักส้มนะฮะเขาเป็นดอมส้มตัวพ่อเลยนะฮะของลำพูนเลยทีเดียวนะฮะตัวพ่อของลำพูนเนี่ยจะบอกให้ฟังนะฮะ

ี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่ารักกินไม่ได้นะครับแหมรักกินไม่ได้นะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะฮะแหมวันนี้ปิดท้ายด้วยการเมืองเนาะอะไรว่าจะไม่เข้าการเมืองนะจะคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องเลยนะแหมอดไม่ได้วิสุภาพนะ5โมงเย็น12นาทีนะครับก็หลายๆเรื่องราวก็มาเล่าให้ฟังกันเนาะเจออยู่เชียงใหม่อาจจะเล่าเรื่องเชียงใหม่เยอะนิดนึงนะฮะคุณฟังทางภาคกลางจะเบื่อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุณฟังทางภาคกลางภาคตะวันออกจะบริเจคุยเรื่องเชียงใหม่บ่อยนะฮะลายฟังนะฮะอยู่ในพื้นที่ก็ลายฟังนะฮะใช่ไหมครับช่างเบิร์ดนะช่างเบิร์ดสรรหานะฮะเมื่อวานส่งคลิปผีช่างเบิร์ดดูฟังฮะช่างเบิร์ดได้ดูแล้วเนาะคลิปผีที่รายการที่เขาไปถ่ายนะยูทูบเบอร์นะฮะช่างเบิร์ดนี่เขาชอบเรื่องผีนะนอกจากเขาเป็นด้อมส้มแล้วก็ยังชอบเรื่องผีด้วยนะจะเป็นท่อมส้มเรื่องชอบผีแล้วนะแม่จะบอกให้ฟังนะนี่ช่างเบิร์ดเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะฮะคุณฟังในเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวจะไม่ได้ปลักปลำนะวันก่อนคุยกับเพื่อนเขาทำงานเขาทำงานอะไรนะอนามัยเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ลำพูนอำเภออำเภอหนึ่งแล้วกันอำเภอทางสายใต้นะฮะก็เขาไลฟ์ฟังนะเรื่องราวของการทำงานของเทศบาลนายกเทศบาลเขาเรียกว่าไงนะอบจ.ลำพูนเนาะว่ามันมีปัญหาที่ปกปิดหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะคือจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทั้งจังหวัดเป็นพรรคส้มหมดเลยชนะเลิศมาทันทีแล้วก็คนทั้งจังหวัดลำพูนก็ยินดีปรีดาที่เป็นจังหวัดเดียวที่เจริญทางภาคเหนือนะฮะที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะเมื่อวานได้มีโอกาสคุยเพื่อนเนี่ยเป็นด้อมส้มตัวพ่อนะเพื่อนเนี่ยเป็นด้อมส้มตัวพ่อเลยนะฮะที่เลือกส้มมาตลอดเลยนะฮะเขาบอกว่าดีเจรู้ไหมปัญหาเยอะมากเลยนะอบจ.ลำพูนนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเพราะว่าคุณเฮงนะฮะคุณเองซึ่งเป็นนายกอะไรนะอบจ.ลำพูนใช่ไหมเขามาสั่งงานคือเขาทำงานอนามัยเนาะซึ่งจะต้องมีการแจกจ่ายยาไปให้กับในส่วนของแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอตำบลนะฮะของลำพูนนะทีนี้นายกเฮงเนี่ยคุณเฮงเนี่ยนะฮะก็มาเร่งว่าทำไมทำงานช้าจังต้องรีบจัดยาให้เสร็จแล้วทีนี้เขาก็แจ้งบอกว่านายกนะฮะการจัดยามันต้องมีความชัดเจนและละเอียดเราจะให้ยาชาวบ้านยาเนี่ยโรค

าหวานความดันไขมันต่างๆนะไม่ให้ใช้ให้ไปเรื่อยสุ่ม 4 สุ่ม 5นะฮะก็โดนนายกเฮงดาอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่ารู้สึกว่าตอนแรกชอบนะแต่หลังๆมานี่ไม่โอเคนายกเฮงรู้สึกว่ามีความแบบดุแล้วก็มีความแบบไม่โอเคดุด่าต่างๆว่าต้องจัดให้เสร็จภายในวันนี้เพราะว่าเขาจะต้องใช้สถานที่ในการทำงานต่อก็มันเหมือนเขาก็เดือดร้อนเนี่ยเขามาเล่าดีเจฟังบอกว่าดีเจเบื้องหลังนี่แบบเดือดมากเลยนะเห็นออกสื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนทันสมัยอะไรเงี้ยนะฮะหลังๆมานี่รู้สึกว่าหนักนายกเฮงนะฮะเขาคงว่าน่าจะได้สมัยเดียวมั้งดูเขาว่าอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้ดิสเครดิตนะแต่เขามาเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ฟังลำพูนก็ลองดูนะว่าเป็นอย่างไรนายกเฮงไงลำพูนไงที่เขามาด่าอบจ.เชียงใหม่ฮะจำได้ไหมที่เป็นข่าวกันแล้วที่เป็นเรื่องดราม่าฮะที่เขาบอกว่าไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยจะเลินน้อยกว่าลำพูนขับรถไปปั๊บเดียวเข้าลำเชียงใหม่ปั๊บมืดเลยฮะอยู่เชียงใหม่ไฟสว่างสดใสนะพี่ไปขิงเชียงใหม่อะฮะเออนั่นแหละนะฮะโดนด่ากลับไปนะฮะก็ประมาณนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะปัญหาการเมืองท้องถิ่นนะฮะมากมายวันก่อนอบจ.ลำพูนเชิญอบจ.เชียงใหม่ไปประชุมอบจ.เชียงใหม่ก็ไม่ไปนะไอ้อะไรนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอะไรนะที่มันเป็นอะไรนะสสจ.นะสสจ.เชียงใหม่ก็ไม่ไปปัญหาเยอะนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะแม่

0: ฮะแค่คบไม่ผูกพันจะไปรั้งเขาไว้ทำไมฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เนาะนะฮะเอาละครับตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับพี่โอส่งภาพมาพี่โอไปอาคารอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะนี่ตึกอะไรเอ่ยแกมมี่หรอก็ไปเจอเขาเรียกว่าซีรีส์นะฮะแต่ว่าขึ้นแบ็คดรอปขึ้นป้ายใหญ่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับในส่วนของแกรมมี่นะฮะเขาจะมีงานนะฮะ
1: คือเขาที่ทำร้ายเธอฉันต้องนั่งรอฉันต้องผิดหวังฉันต้องเจ็บช้ำ
0: พี่โอบอกว่า RS

0: ทำอะไรอยู่ตอนนี้นะฮะวู้นะครับ Destiny Fan Party ก็จะมีกิจกรรมให้ FC เขาได้มาเจอกันที่เดอะบอลบางกะปินะฮะ PO เข้าไปมาแบบผ่านไปพอดีก็เลยส่งภาพมาให้ดูนะฮะเป็นงาน Meet and Greet สมัยก่อนเขามีงาน Meeting เนาะให้ FC มาเจอกับศิลปินหรือว่าเจอกับดาราอะไรอย่างเงี้ยเตรียมงานกันอยู่นะฮะอยู่ที่ไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้ก็ละกันนะฮะ
1: แค่เขาไม่ต้องการแค่คบไม่ผูกพันจะไปรังคู่
0: พี่โจบอกว่าที่แจ็คครับสวัสดีครับพี่วินสีน้ำเงินวุ่นวายขนาดนี้เราไปกินหมูกระทะกันดีไหมได้สิพี่จะขึ้นมาเชียงใหม่เมื่อไหร่อ่ะมาสิวันก่อนไปกินหมูกระทะกับพี่จุ่มกินน้อยมากเลยอ่ะสงสัยเหนื่อยขับรถจากระยองอะฮะขึ้นมาเชียงใหม่บ้างฮะแล้วก็ไปเจอดีเจวินวันก่อนกลางคืนอาจจะเหนื่อยนะพี่เนาะดีเจยังไม่ทันอิ่มเลยพี่จุ่มกำลังขึ้นเหนื่อยอีกรอบเหรอฮะโอ้โหคนอะไรขับรถเก่งจังเลยพี่กำลังไปทำงานอ๋อกำลังไปทำงานที่มาบตาพุทนะฮะนึกว่าจะขึ้นเหนื่อยอีกรอบนึงนะฮะโอเคหรือว่างๆขึ้นมาเที่ยวอีกพี่นะฮะขึ้นมาเที่ยวภาคเหนืออีกพี่จุ่มนี่สุดยอดจริงขับรถนะฮะจากตะวันออกขึ้นเหนือลงไปตรงเหนือลงไปกลับขึ้นกับลงนะพูดอย่างกับขับรถเข้ากรุงเทพนะฮะเหมือนโปเต้คนหนึ่งโปเต้นี่ก็ขับรถขึ้นเหนือบ่อยมากโปเต้อยู่พระราม6นะฮะขึ้นมาลำปางเดี๋ยวขึ้นขับเองด้วยนะเก่งมากนะฮะดีเจละเหนื่อยแทนนะฮะพี่สวัสดีเจ้าครับกำลังจะไปรับลูกชายที่โรงเรียนครับนะโอเคเดินทางค่อยขับขี่กันละกันนะนะแทนไทยนุ่มบอกว่าดิเจ้าครับวันนี้พี่โอได้ใบสั่งหรือยังครับพี่โอครับจ่ายเงินใบสั่งหรือยังฮะโดนล็อกเคยโดนล็อกล้อยังฮะเคยโดนล็อกล้อหรือยังเอ่ยนะฮะมีคนถามมาเอาละช่วงนี้เดินทางกลับบ้างอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการช่วงดิเจเมาส์เนี่ย5โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้นะครับนะมาขออีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาลารายการกันแล้ว5โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้นะฮะ

ื่อเพลงว่าความหวังกำลังใจกันจากพิตะชาลินั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาละครับช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วพี่โอเมื่อกี้มีพี่เพชรนะครับส่งข่าวที่เชียงใหม่มามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคุณฟังน่ากลัวมากเลยใครขับมอเตอร์ไซค์นะฮะต้องระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะอย่างพี่โอเนี่ยขับบ่อยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทางที่มีหลุมมีบ่อเยอะเนาะก็จะเจออุบัติเหตุแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะทางไม่ได้เร็วอะไรมากโดยเฉพาะช่วงเดินทางนะครับที่ Facebook เชียงใหม่มีการแชร์เขาบอกว่าอันตรายหลุมใหญ่มากนะฮะที่หน้าศูนย์ฟอร์ดก่อนถึงแยกเทพปัญญาโรงพยาบาลเทพปัญญานะฮะขาเข้าเมืองจุดที่มีการทำถนนนะครับโชคดีที่จักรยานในคลิปไม่เจ็บมากเขาบอกว่ารถตรงเนี้ยมีหลุมนะฮะแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มหลายคันแล้วนะครับแล้วก็มีรถยนต์ด้วยเนาะนะฮะมีมอเตอร์ไซค์เขาขับไปอยู่ตรงเลนกลางนะฮะแล้วสักพักนึงเขาก็ล้มปั้งไปเลยนะฮะพอมีหลุมอยู่โชคดีมากๆเลยนะที่รถคันหลังเบรกทันนะฮะตายนะถ้ารถยนต์คันหลังเบรกไม่ทันนี่คือทับเลยนะฮะอันนี้ที่เชียงใหม่นะฮะแย่เลยจะแนะนำนิดนึงนะฮะใครขับมอเตอร์ไซค์นะแนะนำว่าอยู่ตรงให้อยู่ตรงเลนซ้ายนะครับดิจิบินก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ดิจิบินไม่เคยเขาอาจจะยูเทิร์นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ดิจิบินไม่เคยลงไปเลนกลางเลยเพราะกลัวข้างหลังมากเสียวนะฮะต้องอยู่ทางซ้ายนะฮะให้ปลอดภัยอยู่ทางซ้ายก็ค่อยไปไม่ต้องรีบบางคนขับมอเตอร์ไซค์นี่โอ้อยู่กลางเลยนะเลนรถยนต์เลยนะฮะไม่ได้นะฮะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดรถเราเสียรถดับกลางทางต่างๆข้างหลังมาเบรกไม่ทันนะอยู่เลนซ้ายคือเลนมอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยสุดนะฮะรถยนต์ด้วยนะฮะถ้ารู้ว่าขับช้านะครับขับไม่ได้แบบไวก็อยู่เลนซ้ายบางคนได้ขับช้าแช่ไปเลยนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะเอาละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่ต้าวันดีเจครับเริ่มแล้วครับดีเจโอ้วันนี้มีอะไรฮะหงทองเหรอพี่เครื่องดื่มตราหงทองเหรอฮะโอ้โหมีข้าวเกลียบ SB ข้าวเกลียบหลอดด้วยนะฮะมีบะตื่นตวยนะฮะมีมะตึมีกระท้อนด้วยนะครับแหมค่อยๆกินไปแล้วกันชิวๆกันไปแล้วกันนะฮะจะดื่มอะไรก็ดื่มกันไปนะฮะพี่ต้านะพรุ่งนี้30นี่หลายๆคนน่าจะแฮปปี้กันเพราะว่าเป็นวันที่เงินเดือนเข้าเนาะใช่ไหมต้าหลังเดือนจะเข้าน่าจะได้เฉลิมฉลองได้หวานเจี๊ยบกันนะฮะทักทายทิติพลด้วยว่าฟังตั้งแต่เช้าแล้วครับลืมทักดีเจทิติพลส่งของเสร็จหรือยังฮะส่งของเสร็จหรือยังนะฮะที่ดอยหล่อนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวดีเจขอตัวก่อน5โมงจะครึ่งพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงมาพร้อมให้ฟังต่อแล้วกันในช่วงเวลาของ5โมงครึ่งขอบคุณ True Retail ด้วยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับฝากใช้บริการด้วยนะฮะสปอนเซอร์จะดีของเรานะฮะไปใช้บริการได้เลยนะจ๊ะนะฮะใจหมาใจหมาแล้วเจอกันใหม่ขอตัวก่อน5โมงครึ่ง

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0844556862

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ทักทายกันในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับกับที่นี่ VP Radio นะครับกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้กันในคืนนี้วันนี้วันจันทร์นะครับจันทร์ก่อนสิ้นเดือนวันนี้วันจันทร์ก่อนสิ้นเดือนมาทักทายในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับใครมาถึงแล้วสวัสดีกันได้เลยทักทายช่วงเวลาค่ำคืนกันวันนี้นะครับ

0: ลง
1: เอาละครับนี่คือรักระเหยเป็นไอนะครับหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ําคืนนี้เลยนะครับรักที่มันระเหยเป็นไอไปแล้วนะครับเติมเพลงนี่กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวเจ๊ขอดูใน YouTube แป๊บนึงพอดีมันสัญญามันสะดุดนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันก่อนในช่วงนี้กันละกันมีทักทายเข้ามาทางแชทเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในแชทแป๊บนึงมีคุณผู้ฟังทักทายแล้วก็ส่งเพลงเข้ามานะฮะมีคุณฟังทักทายแล้วก็ส่งเพลงเข้ามาเมื่อกี้กุ๊กกิ๊กอยู่เปล่าขอเพลงอะไรอย่าง Fiction ของ Best มอบให้กับคุณเฟิร์สที่เข้าเปล่าสวัสดีด้วยกันนะฮะทักทายยามค่ำคืนนะครับทักทายยามค่ำคืนนะฮะแล้วก็มีพี่โอมานด้วยนะครับเซฮายมาพี่เฟิร์สนะฮะทักทายมานะครับชลบุรีพายุกระหน่ำรุนแรงมาก Broken Angel นะฮะโอ้โหจริงดิพายุถล่มรุนแรงเลยเหรอโอ้นะฮะช่วงนี้ต้องบอกกันนะฮะว่าอากาศนี่ไม่เข้าใครออกใครนะฮะพี่สุเมธนะฮะกำลังฟังอยู่ครับดีเจสวัสดีครับขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างนะฮะของโลโซนะฮะอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมฝนตกที่หน้าต่างนะครับแอบมาครับช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับวันสบายสบายกันเลยนะตอนนี้สี่ทุ่มนะฮะเป๊ะๆ เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงเพราะๆเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะในจังหวัดในคืนนี้มีฝนฟ้าตกที่ไหนบ้างเอ่ยนะฮะช่วงนี้ต้องระวังพายุนะเพราะว่ามันอาจจะมาได้ไงนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะฝนตกที่หน้าต่างเหรอฝนตกที่หน้าต่างก็ได้จะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับนะฮะ YouTube นี่ไลฟ์ไม่ได้เลยคุณผู้ฟังขึ้นตัวแดงมาตลอดเลยไม่รู้

ี่คือเพลงฝนตกที่หน้าต่างนะครับงานจากโลโซนะฮะวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมีโอกาสง่ายเหลือเกินที่ฝนฟ้าจะตกลงมาบ่อยๆเนาะก็ยังไม่สามารถจะระบุหรือว่าบอกได้ว่ามันจะตกกี่โมงตกเมื่อไหร่ยังไงนะฮะ YouTube วันนี้สัญญาณไม่ดีนะฮะกระตุกนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อีกแล้วนะฮะฟังในแอปเอานะครับนะฮะมันกระตุกก็ปิดนะฮะลำคาลำคานะพวกไอ้โซเชียลต่างๆเนาะที่มันไลฟ์อย่างงี้นะมันเสียเวลาเนาะนะครับฟังเพลงกันไปกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้4ทุ่ม5นาทีนะฮะทักทายนะครับมากับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังอันนี้พี่สุเมธขอมาพี่สุเมธขอมานะก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับพี่โอ๋ว่าดีเจครับฝนตกที่ดอนะฮะคืนนี้บราซิลชนะพรุ่งนี้ออคาเฟ่ลดไปเลย 50% บอลจบเซเว่นแจกจริงเหรอครับพี่คืนนี้อะไรจะหวานเจี๊ยบเอ่ยคืนนี้อะไรยังไงแบบไหนฮะบอกมานะฮะออยลี่ขอเพลงเข้ามา1เพลงนะฮะเพลงอะไรออยลี่นะฮะดูก่อนนะส่งห้วงอากาศหรออยากฟังเพลงห้วงอากาศเข้ามานะฮะเวอร์ชันไอเอ่ย AI ป่ะของซานต้านะที่อยากฟังใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการที่ถามเข้ามานี่ครับสี่ทุ่มคืนนี้นะครับมีจังหวัดไหนฝนฟ้าอากาศเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นว่าทางภาคตอนออกนี่โอ้โหเป็นฟ้าเป็นฝนหมดเลยทีเดียวใช่ไหมเป็นฟ้าเป็นฝนหมดเลยทีเดียวนะฮะใน YouTube สัญญาณมันจะกระตุกนะฮะถ้ามันฟังไม่รู้เรื่องไปฟังในแอปเอานะสัญญาณกระตุกนะครับนะเอาเท่าที่ฟังได้รู้สึกว่าจะมีปัญหาด้านสัญญาอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเดี๋ยวร้ายดีดีร้ายนะฮะนะครับเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับนะสวัสดีพี่อิงด้วยกันละกันนะครับขอเพลงขอนไม้ขอนไม้กับขี้ยาขี้ยาวนายงชื่อเพลงทำไมชื่อเพลงแปลกจังขอนไม้กับขี้ยาวนายงชื่อเพลงแปลกประหลาดมากเลยนะฮะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะสี่ทุ่มกับอีก6นาทีนะครับมาทักทายกันได้เฟิร์สบอกว่าฝนตกกินเบียร์แล้วชื่นใจชื่นใจเครื่องดื่มตราสิงนะฮะระวังเบียร์คว่ำเสร็จปักไฟนะส่งบรรยากาศเข้ามาในคืนนี้นะครับ

พลงจากซานต้านะครับที่ขอไปด้วยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห้วงอากาศนะครับเย็นๆซึ้งๆกันช่วงนี้กันละกันนะครับยายน้ำอยากฟังเพลงแพ้ใจเข้ามาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันใน YouTube วันนี้สัญญาณไม่ดีนะครับถ้าฟังไม่รู้เรื่องให้ไปฟังในแอปเอานะจะรำคาญมากเลยนะพวกในแอปเออพวกนี้นะดีบ้างไม่ดีบ้างนะอ่ะพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำสวัสดีครับขอเพลงตามหาคนหายนะฮะนึกว่าหลับไปแล้วยังไม่หลับใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างเชียงดาวมีฝนฟ้าอากาศไหมเออนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะนะครับเพลงที่เขามาฟังตั้งเพลงที่เขามาฟังตั้งแต่ยังไม่จบม.6 ปัจจุบันเริ่มแก่ละเพลงที่เขามาฟังทีมอะไรมาพี่เฟิร์สนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะขอนไม้กับพี่ยาวนายงนี่เจ๊หาไม่เจอนะฮะข้ามไปเนาะเอาเฉพาะเพลงที่มีก็พอนะจ๊ะนะฮะคืนนี้เป็นคืนของวันจันทร์คุณผู้ฟังนะฮะวันสบายๆของหลายๆคนนะฮะแต่ว่าก่อนสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะสิ้นปีสิ้นเดือนนี้ก็จะมีความวุ่นวายหน่อยเพราะหลายๆคนก็คงจะวุ่นวายในการหาสตังค์กันนะพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันที่30ก็สิ้นเดือนพอดีนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆก็เริ่มเข้ามาเนาะเริ่มไหลเข้ามานะฮะก็วางแผนการใช้เงินให้ดีกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวใครจะได้ไมค์ก็ทักทายกันได้แล้วกันนะครับที่0840456862นะครับ0840456862ทักทายท็อปแคปด้วยกันละกันนะครับพี่กิ่งบอกว่ายังไม่นอนครับดีเจยังไม่หลับนะฮะจะเปิดให้ฟังละกันตามหาคนหายนะฮะฝากโดเนทได้นะครับโดเนทได้ผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะฮะสามารถจะโดเนทได้เลยใครจะฝากโดเนทมาเดี๋ยววันพรุ่งนี้มรืนนี้ก็ได้แล้วแต่บัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862นะครับเนาะขอเพลงไปก่อนตายของปานธนพรด้วยท็อปแทบอยากฟังนะไปก่อนตายปานธนพรนะจ๊ะว่ากันไปสวัสดีหนุ่มเชียงรายเป็นป้าเป้าด้วยกันและกันทักทายด้วยแล้วกันนะครับ

ขาบอกว่าตามหาคนหายเออเพลงนี้เลยนะครับจากลาบานูนนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ความแบบว่าเป็นความเป็นลาบานูนเนาะเต็มๆเลยทีเดียวนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับกับคืนวันสบายๆตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้4ทุ่ม16นาทีคุณฟังครับ4ทุ่ม16นาทีวันนี้ก็สบายๆและการฟังเพลงชิวๆนะฮะอยากจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็พูดคุยกันได้ในคืนนี้นะฮะจะเคียงข้างกันไปอย่างนี้ไม่นานเพียงใดกรมอุตุนะครับเตือนฉบับที่7นะครับบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะ29มิถุนายนนะฮะถึง3กรกฎาคมนะฮะแล้วก็เปิดชื่อจังหวัดที่จะโดนเต็มๆด้วยเออเดี๋ยวมาดูกันหน่อยไหมเมื่อกี้พี่เฟิร์สส่งภาพมาส่งบรรยากาศมาบอกว่าเลยนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเมื่อกี้ส่งอะไรมานะส่งบรรยากาศเขาเปลี่ยนรูปอยู่แล้วนะฮะส่งภาพพายุมาขอดูหน่อยสิเมื่อกี้ส่งมาให้ดูนะฮะนี่ลมแรงมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมพายุฝนฟ้ากระหน่ำมากเลยนะฮะส่งบรรยากาศมานะฮะกรมอุตุประกาศนะครับในฉบับที่7นะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนหนักขึ้นนะครับนะถึงหนักมากมายโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกครับนี่ชลบุรีระยองนะฮะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมนะพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยครับภาคอีสานนะและช่วงนี้นะครับมีมรสุมนะฮะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยแรงขึ้นนะฮะส่งผลให้ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้หรือนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมเลยทีเดียวจะมีฝนตกหนักนะฮะในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันนะเตรียมรับมือเลยนะครับโอ้น่ากลัวเนาะเออนะฮะเราติดตามต่อไปกันละกันนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะหนุ่มเชียงรายใหญ่ฟังหายใจแล้วไปต่อสักเพลงนะฮะผมว่ารู้สึกเศร้าเวียงปะเป้าฝนกำลังตกครับตอนนี้นะฮะตกอยู่ใช่ไหมตกช่ำๆเบาๆใช่ไหมเออนะฮะพี่อ่อนน้อยตัวร้ายบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินไปเจอใน TikTok ฮะคิดถึงสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นหน้าเวทีเจออะไรพี่เจออะไรเอ่ยทักทายพี่อ่อนน้อยตัวร้ายด้วยก็แล้วกันนะฮะแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อเลยกันช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะอันน้อยส่งวิดีโอมาให้ดูนะฮะ

0: ันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงนะครับนี่คือเพลงของใหม่เจริญปุระนะครับแพ้ใจนะฮะนะครับวันนี้สยามกระตุกไงใน YouTube คนก็เลยไม่ฟังกันไปฟังในแอปเลยนะฮะไม่เวิร์กมากเลยนะฮะดูใส่ทรงอนาคตจะได้เลิกกันไลฟ์ใน YouTube แล้วมั้งนะฮะรำคาญสัญญาณไม่ดีนะจ๊ะ4:22 PM วันนี้เปิดเพลงชิลๆให้ฟังกันสบายๆในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับกับวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นช่วงปลายเดือนคือปลายต้นเดือนแต่เป็นปลายเดือนนี่นะนะฮะมีสายมาแล้วสายประจำรายการช่วงนี้นะครับนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วินผมไปข้างนอกเพิ่งกลับมานะครับ
0: ไปไหนไปทำอะไรไปเที่ยวเหรอครับไปซื้ออะไรกินเหรอ
1: สายใต้เซ็นเตอร์
0: ไม่เจอฝนแล้วพี่ไม่มีฝนหร
1: อมีแค่ลงไปปล่อยตอนขับไปแต่ว่าพอตอนเดินก็โอเคพอได้เดินหน่อยแต่แม่ค้าก็เริ่มเก็บกันแล้วอ่ะ
0: ใช่เขาไปกี่โมงพี่ตรงนั้นน่ะสายใต้อ่ะ
1: พอฝนมันเริ่มตกเมื่อสักเพิ่งกลับมาถึงสักพักมีเรื่องจะเมาให้ฟังได้นิดนึง
0: อะไรเหรอ
1: มันมีร้านขายหมูทอดน้ำปลาเจ้าหนึ่งอร่อยมากคนเข้าซีวันเยอะเข้าแถวยาวเยอะก็1 อร่อย 2ถูก3แม่ค้าทั้งสาวทั้งสวยทั้ง2คนเลยเหมือนพี่น้องกันเงี้ย
0: อุ๊ยจริงเหรอ
1: ถึงคิวผมใช่ป่ะพอถึงคิวผมผมก็ยืนข้างหน้า2คนนั้นน่ะเค้าหันมามองหน้าผมผมก็สั่งเอาหมูทอดน้ำปลา3ที่เราไส้ทอด2ที่น้องหันมามองหน้าผมแล้วเค้าก็ยิ้มแล้วเค้าก็คุยกัน2คนพี่น้องแล้วก็ถามผมว่าเอามันหรือไม่มันคะ
0: ตอบว่า
1: แล้วเราเป็นผู้ชายอ่ะพี่เราเป็นผู้ชายออกไงดีวะ
0: เอาไงดี
1: แล้วก็ยืนอึ้งไปพักนึงป๊าดดีนี่มีนางแบบมั่นหน้ามั่นหนูอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยากจะแทรกคิวอ่ะ
0: อ
1: ยากจะแทรกคิวนางตะโกนมาเลยหนูเอาไม่มันค่ะ แล้วทีนี้ไอ้แม่ค้าที่มาถามผมก็หันไปมองผู้หญิงคนนั้นแล้วทุกคนในร้านก็หันแล้วก็คนหน้าร้านที่ยืนคิวต่อยืนคิวมุงอยู่ก็หันไปมองผู้หญิงคนนี้คนเดียวผู้หญิงคนนี้เขาก็มีนางมั่นหน้าหนูเขางงว่าเอ๊ะทำไมทุกคนมองฉันทำไมทุกคนมองฉัน
0: อ
1: ่ะแล้วก็มีคนสกิดบอกนางว่าผู้หญิงไม่ควรพูดคำนี
0: ้อ๋อเขาไม่รู้เลย
1: นางคือนางแทรกคิวหนึ่งนางไม่รู้อ่ะนางแทรกคิวมาตอบแทนเราว่าหนูเอาไม่มันกับเพื่อจะแทงคิวเราเพื่อนางอยากจะได้ก่อนไง
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วแม่ค้าเขาถามเราก่อนไงแล้วแม่ค้าทั้งสาวทั้งสวยถามพี่คะเอามันไหมคะ เราก็ดิ้นเราไม่กล้าตอบนางคนนี้เขามั่นหน้ามั่นหนูมาตอบเลยหนูเอาไม่มันค่ะทุกท่านทุกสายตาก็หันมามองนางหมดเลย
0: อุ้ยนะฮะ
1: กว่านางจะรู้ตัวนะคนหัวเราะกันทั้งร้านแล้วอ่ะ
0: จริงเดี๋ยวนี้เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่แต่งใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย
1: เรื่องจริงเราเจอมาเมื่อกี้นี่เองนางก็แบบคือมั่นหนกมั่นหน้ามาเลยหนูเอาไม่มันค่ะทุกคนก็จ้องแล้วแบบมองแล้วยิ้มแล้วหัวเราะนางเนี่ยนางไม่รู้ตัวกว่านางจะรู้ตัวนั่นอ่ะ
0: กว่าจะรู้ตัว
1: พักเนี่ยแต่นางรู้ตัวนะพอรู้ตัวก็แบบม้วนเนี่ยม้วนกับเพื่อนๆเนี่ยตลกแล้วเนี่ยเราก็บอกแม่ค้าสุดท้ายแม่ค้าบอกว่าเอามันหรือไม่มันครับมันบอกว่ามันกับเพื่อนที่เราเปิดอะไรตอนงานแต่งอะไรเงี้ยผู้หญิงเนี่ยถือมันกับถือเพื่อนแล้วถามผู้ชายแล้วเอามันหรือไม่มันคะแล้วมันต้องตอบว่าเอามันใช่ไหมแต่จริงที่เราไม่ชอบกินมันเราต้องตอบว่าไงเราต้องบอกเราแต่เราไม่พูดเราเมื่อกี้ไม่ได้พูดจริงๆเราต้องบอกว่าขอแบบเนื้อในชัดๆดีกว่าอย่างนี้นะ
0: ใช่งั้นก็ได
1: ้แต่นางคนนั้นนางต้องจะแซงคิวต้องจะรัดคิวเราไงหนูเอาไม่มันค่ะเรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าจังหวะไม่ได้จังหวะโบ๊ะบ้าพอดีนะฮะจังหวะไม่ถูกต้อง
1: จังหวะโบ๊ะบ้าเลยมันแซงคิวมาแล้วขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับเ
1: หรอบอกเพลงให้น้องคนนี้มันหน้ามันหนุ่มนั่นแหละ
0: สา
1: ว
0: ต่อ
1: เขาไม่มันคันนะขอเพลงเธอปลูกดอกไม้ในหัวใจขอรับ
0: ไม่ได้ฟังนานมากเดี๋ยวเปิดให้
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากพี่เสกครับ
1: ครับ
0: พี่เสกนี่เวลาเขาพูดเนี่ยเหมือนเขามีสปีดในตัวเนาะว่าไหมเหมือนดู YouTube 1.5 นะเคยกด YouTube 1.5 มั้ยคุณผู้ฟังเคยกดดีจะเป็นคนที่เวลาดู YouTube เวลาดูรายการข่าวหรือว่ารายการต่างๆนะฮะจะชอบกดอยู่ที่ 1.25 หรือ 1.5 นะครับเพราะว่ามันพูดช้าเข้าใจไหมเหมือนเขาเล่าเรื่องผีอ่ะพี่แจ็คครับเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับยืนกดเลยพี่แจ็คครับรุ่นนี้นะก็กดเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับกดสปีดอะฮะให้มัน 1.5 ไปเลยมันจะจบไปไวมันเป็นเรื่องของเงี้ยกดสปีดไปเลยพิเศษนะเหมือนเขามีสปีด YouTube ในตัวเองอะถ้าจะรัวขนาดนี้นะฮะนะอันมีสายไหมจ๊ะถ้ามีก็ทักทายกันมาได้อะไรกันนี้นะฮะ YouTube วันนี้เสียงกระตุกนะฮะเป็นบ้าเป็นบอลไม่รู้นะฮะปล่อยมันไปนะฮะถ้ามันกระตุกให้ฟังในแอปนะครับฟังในแอปพลิเคชันนะจ๊ะนะสวัสดีครับ
2: ครับผมมีเจสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจิ้งหรีดเยอะจังเลยนะครับ
2: อืมเต็มหมดแล้วข้างห้องเนี่ย
0: นะฮะจิ้งหรีดเยอะว่าไงวันนี้
2: ขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรเหรอ
2: ขอเพลงแพ้ทาง
0: ลำบานูนหรอ
2: เมื่อกี้น้ำขอเพลงแพ้ใจใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
2: ขอเพลงแพ้ทาง
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ทำไมจะโดนทำไมจะโดนเน็ตให้เหรอพรุ่งนี้ฮะ
2: พรุ่งนี้แหละเพราะว่าขี้แกะเราไปโอนแล้ว
0: นะฮะ
2: ขี้แกะเราไปโอนขี้แกะเราไปร้านค้าแล้ว
0: อ๋อได้
2: มาตรงนี้ได้เจนะสัญญาแล้วนะ
0: โอเคแล้วอันที่ไม่อยู่นี่คือมันเป็นบ้านสวนหรือบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านธรรมชาติเหรอจริ
2: งบ้านธรรมชาติ
0: หรอแล้วมันอยู
2: ่ใกล้ถนนใกล้ถนนใหญ่นี่แหละ
0: ถนนอะไรหมู่บ้านอะไร
2: ตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไรอ่ะที่ใกล้ๆเนี่ยเป็นสวนปาล์มนี่เจเป็นสวนปาล์มสวนปาล์มสวนยางพวกนี้แหละบ้านป่าบ้านตรงอะไรพวกนี้แหละธรรมชาติดีไหม
0: ธรรมชาติดี
2: จริงเจอยู่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพไม่ได้ยินนะ
0: มีสิมีจริงจริงมีอยู
2: ่ในเมืองจะไม่ได้ยินนะ
0: แค่ในเมืองอาจจะหายากหน่อยเออนะ
2: ใช่นี่ถ้าอยู่แถวบ้านน้ำจับกินหมดเลยเนี่ย
0: เพราะว่าทางอีสานเขากินกันนะจิ้งหรีดต้อง
2: กินหมดเลยภาษาใต้เขาก็กินกันเลยเขาไม่นิยมกัน
0: จะจิ้งหรีดภาษาใต้เขาออกเสียงว่ายังไง
2: จิ้งหรีด
0: อีกรอบหนึ่ง
2: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีดเราเอาเป็นประโยคขอประโยคหนึ่งสักประโยคหนึ่งว่าไงดี
2: ตอนเดียวพวกมีไปจับจิ้งหรีดนะอยู่บ้านแหล่นองกัน
0: อยู่บ้านแหล่นองกัน
2: เดี๋ยวจะไปหาจิ้งหรีดอยู่บ้านดูน้องด้วย
0: อ๋อจะต้องแหล่น้องใช่ไหม
2: แหล่น้องแหล่ครับดูความหมายเดียวกัน
0: อ๋อเหรอถ้าแหล่อีสานเนี่ยเขาจะเซิร์ฟเลยนะฮะถ้าแหล่อีสาน
2: อ๋อถ้าแหล่ต้องเซิร์ฟเลยหมอลำนั่น
0: เออเสียงแคน
2: หมอลำแหละ
0: แคนขึ้นเลยนะฮะเออเดี๋ยวเปิดให้นะ
2: ครับพี่เจ
0: ขอบคุณมากพี่ชัยครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: คร
0: ับ ครับปลายเขาเรียกว่าแหล่นะพี่โอ้นะต้องเป็นแหล่เนาะเหมือนเพลงได้ไงไม่หันแลเออไม่หันแลมีสายไหมถ้ามีสายก็ทักทายมาได้ในคืนนี้นะฮะเอสเมสส่งมาเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูก่อนนี่ก็สายประจำแหละไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะจริงๆก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่อยากจะโทรแต่ไม่กล้าโทรนะฮะสายประจำนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีใครเมื่อกี้มีคนขอเพลงใต้ด้วยนะนะฮะพี่บอกว่าในเมืองมีแต่เสียงตัวเงินตัวทองเอ๊ะตัวเงินตัวทองมันมีเสียงยังไงอ่ะมันร้องไงอ่ะกับเสียงหนูตัวเบิ่มเริ่มเทิมตัวเงินตัวทองมันร้องไงอ่ะไม่เคยได้ยินเสียงเลยตัวเฮ่อะฮะเออตัวเฮ่นะเออนะฮะมาร์คคุงบอกว่าขอเพลงหน่อยทักทายวันจันทร์นะฮะวันนี้ขอเพลงก้อนหินก้อนนั้นนะฮะโรสลินทิพย์แล้วก็เพลงหนึ่งในไม่กี่คนอุ้ยเพลงในแนวเดียวกันเลยพี่เลิฟเออพี่เลิฟอะพี่โอแนวเดียวกันเลยนะครับนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันพี่อันส่งภาพอะไรมาเมื่อกี้เป็นงานดนตรีเหรอ นี่สุดส่งเพลงเข้ามาไปเจอใน TikTok มาคิดถึงสมัยวัยรุ่นเมื่อก่อนนี้

ลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากนะนานเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาเมากันต่อเลยกันนะฮะวันนี้เบาๆแล้วกันเนาะนะฮะสัญญาณใน YouTube มันกระตุกนะฮะถ้าอยากฟังแบบเรื่อยๆก็ไปฟังในแอปเอานะฮะสวนลุมพินีเยอะเลยครับเขาเรียกว่าตัววรนุชนะฮะ

0: วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะครับส่งมาแม็กซ์เจนมานะนะครับฝากมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะ
1: วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
0: เป็นอินดี้นะอินดี้ล่องลอยนะครับอ่ะมาใครนะมาทักทายกันมาเรื่อยๆกันละกันนะจ๊ะวันนี้น้องหงร้อนจะให้ทีเด็ดอะไรมาเร็วๆตะกี้เห็นเหมือนยิงเบอร์มาละมาจะส่งเพลงอะไรก็ฝากมาได้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะครับใครจะฝากตัวเน็ตมาก็ตัวเน็ตได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไล่ฟังเพลงเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงสากลด้วยนะจริงๆมีคนขอเพลงใต้มาแล้วนะมันจะแหวกแนวไปไหมเพลงใต้อ่ะเดี๋ยวคนฟังก็จะหายป่ะนะฮะนะครับในช่วงนี้4ทุ่มกับอีก35นาทีนะครับดอกไม้ในหัวใจนี่ก็ไม่ได้ฟังนานนะยังไม่ได้ฟังนานนะครับข่าวใหญ่ประจำวันนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของข่าวอะไรนะแอร์โฮสเตสใช่ไหมที่นางไปขนเฮโรอีนใช่ไหมฮะนางให้ผลว่าไงนะให้ผลว่ามีคนให้รับหิ้วของใช่ไหมฮะรับหิ้วของเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนกับคนรับฝากของฮะสูดีเจจะฝากเพื่อนเนี่ยให้ซื้อของจากต่างประเทศมาสูดีเจจะซื้ออะไรดีซื้อรองเท้าเนาะรองเท้าไนกี้จากออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะให้เขาซื้อมาแต่ทิ้งไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะเธอให้ผลว่ามีคนฝากให้ซื้อของมาซึ่งเธอไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะและเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยด้วยนะครับที่ไปหิ้วของมาโอ้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปกันละกันนะฮะรับหิ้วของเยอรมันเตะฝากบอกน้องของร่อนได้ครับวันนี้เยอรมันเหรอพี่มาเรามาถามนางกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของร่อนรายงานตัวค่ะ
0: มาแล้วจ้าว่าไงเหร
2: อคืนนี้ค่ะสั้นๆง่ายๆนะคะพี่วีน
0: ว่า
2: บราซิล5พาวค่ะ
0: บราซิล5พาวเหรอฮะ
2: ขอเพลงด้วยค่ะพี่วี
0: เพลงอะไรจ๊ะฮะ
2: คืนนี้ขอเพลงใจสั่งมาของพี่เสกค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยสั่งให้
2: พี่เสกโลโซนะคะไม่ใช่พี่เสกรอน
0: อ๋อคนละเสกกันนะฮะ
2: คนละเสกค่ะ
0: เอาระวังไปพูดอะไรแบบในตลาดแบบเมื่อกี้นะที่เขาบอกเมื่อกี้นะฮะนะแล้ว
2: อะไรเอาอะไรมันไม่มันอะไรก็ไม่รู้ว่า
0: เนาะพี่เขาจะมีพอดเรื่องทุกๆวันพอดละครนะฮะ
2: เขาเป็นคนพูดเร็วไงค่ะ
0: พูดเร็วสปีดไวมากนะไม่ทันเลยเนาะ
2: ไม่ทันเลยค่ะ
0: น้องลองพูดไวๆแบบเนาะแบบพิเศษได้ไหมฮะ
2: อุ้ยพูดไม่ได้ค่ะ no? อย่างนั้นน่าจะต้องมีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช็อตๆนะคะเหมือนที่พี่วินบอกอ่ะ
0: เนาะไม่ได้เลยนะฮะ แต่นั่นคือใจสั่งมาว่าต้องเป็นบราซิลเท่านั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ โอเคค่ะพี่วินเดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: แถวบ้านเราฝนตกไหม
2: อ๋อตกค่ะพี่วินแต่ว่าตกหนักบ้างไม่หนักมาก
0: มันเป็นฤดูมันเนาะตกหยุดนะ
2: ใช่ฤดูฝนใช่ไหมแต
0: ่
2: ว่าชอบตกตอนเย็นน่ะ
0: แล้วแต่อารมณ์เขาฝนฟ้าอากาศ
2: แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่คือแดดร้อนเปรี้ยง
0: เอ๊ะแปลกดีเนาะ
2: แปลกเนาะเหมือนท่านแกงหรือเปล่า
0: เป็นไปได
2: ้พี่รุ่น
0: พี่รุ่นแกง
2: พี่รุ่นแกงโอเคค่ะพี่วินเดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: จ้าโอเค
2: ต่อรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ที่สุดครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้นะนะฮะมานะฮะบราซิลนะแอนตาซินจะจ่ายไหมนะฮะพี่บอกว่าลิ้นแกไวมากแกชอบใช้ลิ้นในการชิมอาหารปูอโลนนะฮะขอเพลงหน่อยค่ะดีเจวินขาเพลงอะไรปูส่งลิงก์เข้ามานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะส่งลิงก์อะไรมาเนี่ยใครโทรมาหน้ามันจะได้ฟังก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่โทรศัพท์มาได้ฟังตอนหลังๆเลยเด้อถอนคำสาบานนะฮะอะตอมหรอเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับปูอโลนนะฮะนะครับมามีสายไหมครับนี่น่าจะเบาๆนี่จะไม่มีอะไรมากวันนี้มันจันอยู่เนาะนะฮะยูทูบก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กระตุกนะฮะก็ฟังในแอปเอากันละกันเนาะนะฮะถ้ากินไอติมแป๊บเดียวจะหมดทันทีพี่เสกจริงไหมฮะพี่เสกพี่โอ้บอกว่ากินไอติมแป๊บเดียวหมดเลยนะมาเรามาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้มาเดินไหนพิเศษมาขอเพลงดอกไม้ในหัวใจก็เปิดเลยแล้วกันนะฮะเธอปลูกดอกไม้ในหัวใจและทำให้ฉันฟันพนี้เพราะดีของปนัดดาเรืองวุฒินะฮะปนัดดาปนัดดาเรืองวุฒินะฮะปอลอญี่ปุ่นทั้งใจอะไรอ่ะพิทวัฒน์ว่าซามูไรบลูพี่วินซามูไรบลูแหละฮะก็แล้วแต่นะฮะว่าอย่างไรแบบไหนนะครับ

พราะเลยนะไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับดอกไม้ในหัวใจของปนัดดานะครับเธอปลูกดอกไม้ในหัวใจและทำให้ฉันฝันนะฮะนะครับเอาละมาแชทคุยกันตรงนี้นะฮะทักทายพี่สนแล้วกันพี่สนก็แอบฟังอยู่บอกว่าดีเจครับเป็ดพะโล้ก่อนยังไม่หมดนะฮะปะโทษพี่สนกี่วันแล้วเนี่ยเป็ดพะโล้หรือวันก่อนนะฮะวันนี้เอามาอุ่นกินอีกรอบนึงก็กินได้อยู่ถ้าอยู่ในตู้เย็นนะครับพี่วันนี้กินเป็ดอีกแล้วพี่น้องของร่อนพี่สนกินเป็ดนะฮะแล้วก็โซจูโซจึ้งวันนี้ไม่ S99นะวันจันทร์อยู่นะพี่ค่อยๆกินเบาๆนะจ๊ะพี่โอ๋ว่าดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลนะขอเสริมหน่อยนะฮะทีมเอเชียนะ9ทีมนะเหลืออยู่2ทีมและญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเนี่ยแต่ออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่เอเชียแท้นะเขาอยู่ในโซนเอเชียไม่เขาอยู่ในโซนโอเชียเนียแค่ขอมาเตะกับทวีปเอเชียก็คือหมายถึงว่าเขาเป็นทวีปของเขาแต่ว่าเขาไม่รู้จะอยู่ใครเนาะอดีตเมื่อก่อนเคยไปอยู่กับฝั่งโน้นตอนนี้รอบนี้กลับมาอยู่กับเอเชียขอมาอยู่เขาเป็นทวีปเดียวของเขานะฮะยุโรปไป16ทีมเหลือตั้ง12ทีมเนี่ยแอฟริกาไป10ทีมเหลือตั้ง9ทีมไม่มีทางที่เอเชียจะได้แชมป์โลกหรอกนะดีเจมีแค่อเมริกาใต้กับยุโรปทวีปอเมริกายังสู้ไม่ได้เลยพี่สนพี่แคร์เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่บอลโลกทางเอเชียเราจะได้เนี่ยคงจะยากนะพูดตามตรงนะเพราะว่าสรีระร่างกายไม่ได้จริงๆเมื่อวานคุยกับพี่เลิฟเหมือนกันว่าโอ้โหบอลโลกนี่ไม่มีทางฮะที่เอเชียจะได้เนาะมันไม่ได้สรีระไม่ได้ยกเว้นว่าจำกัดว่าคนที่จะมาแข่งของทางยุโรปหรือทางฝรั่งเนี่ยต้องเอาคนตัวเล็กมาแข่งอาจจะมีโอกาสไปไม่ได้อยู่แต่ก็พูดยากเพราะคนบ้านเขามีแต่คนตัวใหญ่ไงบอลโลกนะพี่เลิฟบอกว่านึกถึงบรรยากาศบอลโลกสมัยก่อนยุค90เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจเลยเด็กเจนซีเจนแซ่ไม่มีใครสนใจเลยบอลโลกนะฮะก็เอามาไลฟ์ฟังในเรื่องของเทศกาลบอลโลกในปีนี้นะครับมาลงท้ายกันแล้วกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับวันนี้ฟังเพลงกันไปสบายๆฟังแอปลื่นไหลนะฮะ YouTube มีปัญหามากวันนี้นะฮะยังมีคนอยู่ไหมอยู่ YouTube อ่ะฮะไม่มีจะปิดนะรำคาญรำคาญจริงนะฮะอะไรไม่รู้นะฮะดีวัน3วันดี4วันร้ายนะฮะนะมาเวียงอ่าเวียงแพ้ทางนะครับลาบานูนนะฮะอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันในช่วงนี้นะฮะอยากฟังหายใจแล้วไปต่อด้วยใช่ไหม

0: ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอนะครับมาม่าคงจะโทรศัพท์มาคุยเรื่องฟุตบอลหรอตอนนี้เห็นโทรศัพท์มาชนช่วงหลาช่วงเปิดเพลงพอดีจังหวะไม่ได้นะฮะที่มันดาวจังหวะไม่ได้ก็เพราะมันดีเลย์ไงนะฮะวันนี้มีพี่ศรีนาถนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาขอมาฝากเมื่อกี้ตอนเย็นหลังจากจัดรายการเสร็จแล้วพี่โอ้นะจะแวะไปตลาดไปเจอพี่ศรีนาถนะเขาเอามะม่วงมาฝากคุณฟังฮะเป็นมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงเบาลูกเล็กๆฮะอร่อยมากนะแช่ในตู้เย็นอยู่นะครับเขาไปแช่ในน้ำเกลือเนาะมันจะมีความหวานความเปรี้ยวนะฮะก็อร่อยดีเก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินซะหน่อยนะฮะใครจะมีของอะไรมาฝากดีเจก็ฝากได้นะฮะพี่วรวิทย์บอกดีเจครับเยอรมันเตะฝากปอกน้องหงดอนด้วยนะฮะเยอรมันเตะนะมาถามมาร์คคงดีกว่าสวัสดีมาร์คคง
1: ลืมกะจังหวะเมื่อกี้เห็นพี่บินพูดอยู่เอานึกว่าจะโทรได้อ้าวลืมไป
0: นั่นแหละ
1: พอกดโทรปุ๊บแล้วมันยูทูบมันสต็อปอะไรก็เลยไม่ได้ฟังต่อว่าพี่บินเปิดเพลงยัง
0: ใช้เครื่องเดียวสิใช่ไหม
1: ใช้เครื่องเดียว
0: ต้องฟังต้องมีสองเครื่องจะไปเช็คด้วยไงเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ฝนมันจะตกนะพี่บินแต่มันคึมไม่ตกมันมืด
0: หรอมักคงเป็นคนพื้นที่พื้นจังหวัดโดยตรงจังหวัดอะไรนะชลบุรีเหรอโดยตรงเลย
1: ชลบุรีเลยครับโดยตรงเลยครับ
0: ชลบุรีเขาเลือกตั้งอะไรนะนายกเหรอครับเลือกตั้งเลยนะลืม
1: เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
0: อ๋อแล้วเราได้เลือกไหม
1: ไม่ได้อยู่ในเมืองนะ
0: อ๋อ เฉพาะในเมืองอ๋อเฉพาะพัทยาเนาะ
1: ใช่เขาเลือกเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาเท่านั้น
0: อ๋อคือเราอยู่นอกเขตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราอยู่ในเขตเทศบาล
0: อ่าฮะก็จบไปแล้วจบจือไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ
1: ไม่ได้ติดตาม
0: อะไรเลย
1: ไม่ได้ติดตามข่าวเลยก็เลยไม่รู้ว่าใครได้
0: ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านตัวเองก็ไม่สนใจเน
1: า
0: ะ
1: แต่ดูอยู่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพคือนายชัดชาติได้อีกแล้ว
0: คนเดิม
1: ล้านกว่าคะแนนป้าไม่รู้ที่ผมดูล่าสุด
0: ใช่ล้านกว่าคะแนนละเขาได้แหละเหมือนเดิม
1: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องญี่ปุ่นกับบราซิลอะไรนะตัวเล็กสู้ยุโรปไปได้ใช่ไหม
0: เล่ามาว่าไงเล่ามาม
1: ันก็ไม่เสมอไปนะพี่บินบอลก็บอลกลมๆมันดูที่การแข่งมากกว่าก็อย่างว่าในญี่ปุ่นนะเคยผมเคยอ่านสตอรี่ญี่ปุ่นนะเคยตั้งเป้าหมายว่าจะฟ้าแชมป์โลกให้ได้ภายในปี2050นี่มันปีอะไรแล้ว2026
0: ก็อาจจะได้นะเอออีกนานอยู่
1: ก็อีกประมาณ20กว่าปีข้างหน้า
0: คิดว่าอาจจะได้แหละ
1: คิดว่าน่าจะได้แต่ไม่น่าใช่ปีนี้เพราะว่าปีนี้เข้ารอบ32ก็มาเจอบราซิลก็มาเจอของแข็งแล้วด้วย
0: นั่นน่ะสิใช่ไหมก็เลย
1: ถ้าให้ผมดาวสกอร์ในคืนนี้นะก็คิดว่าน่าจะแบบเสมอในเวลาหรือไม่ก็แบบไปแพ้จุดโทษบราซิลอะไรประมาณนี้ครับ
0: คิดว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ลองเดาดูเล่น
0: ๆถ้ามาลุ้นกันว่าคือจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
1: เที่ยงคืนตรงแล้วครับที่ญี่ปุ่นบราซิล
0: เลยมาลุ้นกัน
1: ขอว่าจะขอเพลงใหม่อยู่เกี่ยวกับข่าววันนี้ที่ออกของกระแสพอดีด้วย
0: ข่าวอะไรอย่าง
1: ติ้นกับฟาริดาไง
0: อ๋อที่เขาสุดแล้วคือเพลงอะไรบอกมา
1: เขามันเป็นเพลงของในห้างประจักรชัยเขาปล่อยเพลงใหม่มา
0: เขาปล่อยแล้วหรอสรุปแล้วปล่อยหรือยัง
1: เพิ่งปล่อยมาเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วชื่อเพลงว่าแค่ได้กันของยูกิไหทองคำ
0: แค่ได้กัน
1: ใช่เขาเอาฟลอริดาไปเป็นนางเอก MV
0: อ๋อเห็นข่าวอยู่แต่ยังไม่ได้ฟังนะ
1: เนี่ยว่าจะขอไปวินแล้วฟังพร้อมกันเลยเนี่ย
0: ได้ได้เปิดให้
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากมาคงครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะมาคงนั้นพูดเป็นกระตุกเรื่อยๆเนาะกระตุกนะฮะอันนี้คู่เลยกระตุกนะฮะแต่ถ้าเป็นพี่แชมป์แล้วพูดแล้วเขาเรียกว่าไงฮะมีความแบบติดอ่างดีเจวินเพลงนะฮะอันนั้นถ้าเป็นในส่วนของพี่แชมป์จะเป็นแบบนั้นน่ะเพลงใหม่ของยูกิอันนี้ครับเขาจะออกแนวแผ่นซีดีสะดุดฮะมาคุณท่านใช้แผ่นซีดีไหมครับเครื่องเล่น AJ DVD อ่ะ AJ แต่มาคุณมันจะเป็นมันสะดุดคนละแบบนะฮะแผ่นสะดุดคนละแบบนะฮะกระตุกหรือสะดุดทีนะครับนะฮะพี่เขาบอกว่าเพลงนี้เมธีลาวานูนนะแต่งขึ้นมาที่ลิเวอร์พูลอ่ะจริงดิแต่งขึ้นมาจากที่ลิเวอร์พูลแพ้ทางคริสตัลพาเลซนะฮะ พาเลทนี่คือไอ้เครื่องลำเลียงใช่ไหมฮะอ๋อคนละแบบเนาะนะเครื่องลำเลียงแก้วพาเลทนะแล้วก็แพ้ทั้งสองนัดปีที่เจอปีที่เจอลื่นล้มอดได้แชมป์เลยต้องแต่งเพลงแพ้ทางแพ้ถนนให้ฟังใช่ไหมฮะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะพี่แชมป์ต้องให้พี่เสกร่อนสอนการพูดยังไงให้ไวให้สปีด 1.5 ใน YouTube ใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วนะฮะอาร์ตไทยบิกลูเดอร์ที่แอบฟังอยู่บิกลูยันบีนี่ก็ไบโพล่านะฮะนี่ครับตินกับเฟรดาเขาจะโดนข้อหาประมาทร่วมไม่ดีเจนะฮะไม่แน่ใจอาจจะโดนก็เป็นได้นะใครจะไปรู้นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นเดี๋ยวดีเจขอเปิดเพลงนี้ก่อนพอดีว่าเมื่อกี้พี่เฟิร์สอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมคุณฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมคุ้นไหมมาฟังอุ้ยคุ้นปะเอ๊ะนี่มันเป็นเพลงแค่โสดไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เพลงแค่โสดเพลงแค่โสดแล้วไปก๊อปเข้ามานี่คือเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านชาวช่องนะครับแค่โสดไปก๊อปมันชื่อวงอะไรนะแค่โสดอ่ะไปก๊อปเพลงนี้มาเนี่ยคือต้นฉบับของเขานะฮะ Fiction นะฮะชื่อเพลงว่า Fiction ใช่ไหมเจอราดนะฮะนัดปีที่เจอราดลื่นล้มอดได้แชมป์เลยต้องมาแต่งเพลงแพ้ทางแพ้ถนนให้

นี้เพิ่งเคยฟังกันนะเพลงนี้นะฮะเพลงที่ไปก๊อปปี้ชาวบ้านชาวช่องเข้ามานะชื่อเพลงว่า Fiction นะฮะนี่เห็นไหมจริงๆแล้วมีเพลงไทยเยอะมากเลยมาคุงที่ก็ก๊อปปี้แม้กระทั่งเพลงตาพุยชุมแพเนี่ยนี่ก็ก๊อปปี้ฝรั่งมานะตาพุยชุมแพที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนี่คือฝรั่งร้องมาก่อนนะคนไทยเนี่ยจะก๊อปปี้ฝรั่งเอ้ยจีนเอ้ยต่างๆมานะครับส่วนเขมรจะก๊อปไทยอีกรอบนึงนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะโอ้เยอะนะฮะบางเพลงก็เอามาแค่ท่อนเดียวก็มีนะครับบางเพลงเอามาทั้งหลืบเลยก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้คือ Fiction นะครับเพลงเกาหลีเนาะเกาหลีใช่ไหมเกาหลีเกาใจนะฮะก็ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะขอตั้งเพลงแป๊บนึงที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในคืนนี้นะฮะตอนนี้จะเข้า5ทุ่มพอดีขอเปิดอีก1เพลงได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยอันนี้เพลงใครขอมาในเพลงนี้นะพิเศษโลโซเหรอนะฮะเพลงนี้ของพิเศษครับ Love is my religion นะครับ religion ไม่เคยฟังเลยขอฟังหน่อยสิเสกโลโซนะฮะมาทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวขอแรกตั้งเพลงกันก่อนนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะครับมีวงอีโนไหมดีเจวิน

Love is my religion's religion นะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับน้องโหระบอกว่าดีเจคะทักทายฝากทักทายพี่เสกพี่เสกจากพี่สนด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าพี่สนกินตูดเป็ดไหมคะทำอะไรแกล้มเล่าเหรอคะตูดเป็ดทำอะไรแกล้มเล่าดีตูดเป็ดนะฮะอย่าลืมบราซิล5พอละกันนะฮะเยอรมันก็น่าจะชนะค่ะแต่ไม่ขาดปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เอสเบทเพิ่มเติมเข้ามามาทวงเพลงใช่ไหมเนี่ยมาแล้วน้องของร่อนมาแล้วแปลให้ฟังด้วยนะคะไม่ทันน้องร่อนฮะเมื่อกี้ขอเพลงอะไรเข้ามานะเพลงที่มีชื่อว่าใจสั่งมาหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้นะครับเนาะคาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันนะเป็นหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบกันนะสำหรับพี่เสกโลโซนะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มพอดีนะครับหลายๆคนก็คงจะนั่งฟังเพลงกันไปสบายๆนะครับนอกจากเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันอย่างไรก็ส่งมาได้กันแล้วกันนะฮะ

ชื่อเพลงว่าใจสั่งมาครับงั้นจากพี่เสกนะครับที่เปิดให้ฟังด้วยนะฮะหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้นะฮะR7K นะครับเพลงเมื่อกี้ที่มันเขาที่เป็นเพลงฝรั่งของพี่เสกเมื่อกี้ความหมายน่าจะประมาณว่าคือความรักของเธอความเชื่อของฉันประมาณนี้นะฮะ Love is my religion นะฮะรักของเธอคือความเชื่อความศรัทธาของฉันอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นเพลงฝรั่งก็ไปลองโคเวอร์ไว้นะฮะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะข้อความที่ส่งมานะฮะพี่เอ็มอนันต์วาสีทักทายนะบอกว่าดีใจครับวันนี้วันพระเพิ่งออกมาจากห้องพระมา

โอ้สาธุเลยพี่เพิ่งออกมาจากห้องพระมานะฮะส่งเอสเอ็มมาแล้วนะฮะพี่บอกว่าช่วงนี้พี่เสกดังไปถึงเจนซีเจนแซดเลยนะเออใครจะไปเชื่อว่าเจนซีจะรู้จักเสกโลโซด้วยไม่น่าเชื่อเนาะนะฮะวันนี้วันพระนะครับธรรมะของจริงก็อยู่กับบุคคลทุกคนนะครับเว้นไว้แต่ไม่ทำถ้าทำต้องมีทุกคนหมายว่าธรรมะนะฮะเพราะทำเป็นของจริงต้องทำจริงจึงจะเห็นธรรมของจริงการกระทำก็ทำให้จิตให้สงบนะก็ทำจิตให้สงบใจจะได้สงบได้ก็ต้องอาศัยการพยายามทำให้จิตให้มันดีนะครับคติธรรมวันนี้นะครับวันนี้วันพระนะครับเปิดให้ฟังแล้วกันวันนี้พี่เอ็มขอเพลงเข้ามานะฮะไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจใช่ไหมฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่หนึ่งก็แล้วกันครับนะพี่ฟังว่าพี่เสกเนี่ยคิวเต็มแล้วปีนี้นะคิวเต็มยาวเลยทีเดียวใช่ไหมฮะก็แน่นอนสิคุณการเขารับเอาไว้การเขารับงานเอาไว้ถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะฮะพี่โอบอกว่าสาธุครับดีเจพี่โอส่งอะไรมาอ๋อวันนี้วันพระแหละพี่โอ้ก็มีพระเหมือนกันหรอในรูปนี้คือรูปที่บ้านใช่ไหมฮะนี่พี่โอ้เขาก็มีพระเหมือนกันนะฮะมีพระเครื่องที่เขาเรียกว่าบูชาวางไว้อยู่ในแท่นนะในจานในแท่นอยู่นะ

จแล้วไปต่อนะฮะพี่โอบอกว่าพี่หนุ่มกะลาเนี่ยไม่ร้องเพลงแล้วใช่ไหมแฟนแอนตี้แอนส์เหรอคะแฟนคริปปี้ครีมพี่ดังกินโดนัทนะครับแอนตี้แอนส์นะฮะหายใจแล้วไปต่ออีกหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะฮะช่วงนี้หนุ่มกะลาไม่ออกเพลงใหม่เลยตั้งแต่โดนแอนตี้นะฮะโดนอีแตนนะฮะหายหน้าหายตาไปเลยทีเดียวนะครับนะฮะส่งมานะฮะเอาละครับมาถึงเพลงคาวๆดีกว่าวันนี้ในห้างประจักษ์ชัยนี่เขาชอบอะไรที่คาวๆเนาะที่เป็นกระแสเนาะล่าสุดนี้ไปหยิบเอาไปนำตัวเอาฟลอริดานี่ครับไปแสดงนะครับในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของยูกิไหทองคำนะฮะของยูกิไหทองคำนะฮะปรากฏว่าชื่อเพลงว่าเดี๋ยวลองฟังพร้อมกันไหมไม่ให้มีภาพให้ดูนะแต่ว่าจะให้ฟังเพลงเขานะครับชื่อเพลงว่าแค่ได้กันว่ะชื่อเพลงนะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของยูกิไหทองคำซึ่งในห้างประจักษ์ชัยไหทองนะฮะก็ได้หยิบเอานำตัวของสาวฟลอริดาเนี่ยที่เป็นกระแสในออนไลน์เนี่ยมาแสดงมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้ถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูได้เห็นคนดูเป็นแสนแล้วนะเพิ่งปล่อยมาว่า8ชั่วโมงเมื่อกี้เองนะฮะยิงแอดแบบช้ำๆทีเดียวนะฮะค่ายไหทองคำนั้นมันเป็นค่ายที่เอากระแสโหนกระแสเนาะตั้งแต่สมัยอาร์มใช่ไหมอาร์มชุติมาใช่ไหมมาคุงสมัยอาร์มชุติมานี่เหมือนกับประมาณว่าอาร์มแต่งเพลงแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าสุดท้ายสุดอาร์มไม่ได้ร้องแล้วก็ไม่ได้ค่าแต่งเพลงสักอย่างนะฮะไปให้ลำไยก็คือเพลงผู้สาวขาเลาะนะฮะปรากฏว่าลำไยเป็นคนร้องแล้วก็ลำไยก็มีกระแสเนี่ยตอนนั้นอาร์มก็เลยไม่พอใจเหมือนกับว่าหลอกให้แต่งเพลงแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเนี่ยไม่หลอกไม่ให้เซ็นสัญญาเหมือนกับหลอกเอาผลงานอะไรเงี้ยนะฮะในห้างประจักษ์ชัยก็บอกว่าคือลองให้อาร์มร้องแล้วมันไม่ได้จะอารมณ์มันไม่ได้จังหวะเลยให้ลำไยร้องแล้วมันได้ก็เลยแต่งเพลงอื่นให้อาร์มก็ไม่พอใจเดี๋ยวมันก็เลยออกจากค่ายหายไปนะฮะแล้วก็มีกระแสของลำไยกระแสต่างๆอีกล่าสุดนี่ก็จับเอากระแสคาวๆนะฮะของนักร้องนะฮะมาร้องอีกนะลองฟังดูนะสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าแค่ได้กันนะฮะลองฟังซิมันเป็นยังไงเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะทำเพลงให้ฟลอริดาด้วยนะจะออกซิงเกิลให้ด้วยนะเพลงลูกทุ่งนะรอฟังว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ลูกทุ่งอินดี้เลยทีเดียวนะฮะ

ียงหัวเราะเสียงร้องไห้สิก็ตรงเพลงเลยก็ตรงเพลงเลยแค่ได้กันฮะนี่คือเพลงใหม่ของยูกินะครับที่ได้ฟังลองไปดูใน YouTube นะฮะไปดูมิวสิกวิดีโอเขาดูว่าการแสดงเป็นไงบ้างนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีนะฮะเจนซีหรือเจนวายไม่ว่าจะเป็นสตริงลูกทุ่งนะฮะมันเป็นเรื่องวุ่นๆหลายๆคนก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนใช่ไหมครับอายุ20ต้นๆ10กว่า20นะฮะมันเป็นช่วงที่วุ่นวายมากๆเลยนะไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยนะฮะก่อนหน้าเคยมีมาก่อนแล้วนะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะก็สุดท้ายก็ต้องไปจบที่พ่อแม่เนาะเอาจริงๆนะไม่ได้ว่าให้นะพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นงั้นนะฮะหลายคนพยายามจะดุด่าว่ากล่าวลูกหลานตัวเองว่าเนี่ยท้องไม่มีพ่อทำไมมึงไม่ดูแลตัวเองนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะหรือด่าลูกตัวเองอะทำไมมึงไม่รู้จักป้องกันตัวเองนะฮะเรียกว่าตักน้ำใส่กะโหลกแล้วชะโงกดูเงาตัวเองนะฮะตอนสมัยตัวเองนะเป็นวัยรุ่นนะก็ไม่ต่างจากเขาหรอกนะฮะพ่อแม่หลายคนที่พยายามดุด่าลูกตัวเองนะฮะสันดานตัวเองตอนสมัยที่เป็นตอนที่เป็นเด็กอะฮะตอนที่เป็นวัยรุ่นก็ไม่ต่างจากลูกเลยแต่เนี่ยมันต้องไปด่าแล้วฮะเหมือนด่าตัวเองอะเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางคนนี่นะพ่อแม่บางคนนะท้องตั้งแต่ตัวเองอายุ14-15นะพอลูกตัวเองอายุเท่ากันท้องเนี่ยก็ไปว่าเขาด่าเขาต่างๆนานานะฮะดูสันดานตัวเองไม่ต่างกันนะฮะไอ้เรื่องจริงนะฮะดีไม่ดีพ่อแม่ฟรีดาก็น่าจะไม่ต่างกับฟรีดาหรือฝ่ายชายก็เหมือนกันก็น่าจะไม่ต่างกันนะเพราะพ่อแม่มันเป็นไงนะลูกก็เป็นงั้นแหละนะฮะแรงมากดีเจอันนี้ดีเจเอาวิเคราะห์ให้ฟังนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะได้กันนี่คือปืนใหญ่อาร์เซนอลใช่ไหมฮะอ๋อเขาอาจจะกำลังใบว่าเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลก็เป็นได้นะได้กันนะฮะ เอาว่าไปนะฮะปู่อารมณ์บอกว่าถูกใจเพลงนี้จังเลยนะเอามาสลับกันนะครับเมื่อกี้ปู่ขอเพลงอะไรมานะปู่ขอเพลงถอนคำสาบานลูกทุ่งหรือเปล่าลูกทุ่งไหมเดี๋ยวสลับกันเนาะเอานี่ก่อนเอาไม่อยู่ในชีวิตก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปถอนคำสาบานแล้วก็หนึ่งไม่กี่คนนะครับเมื่อกี้ใครขอปานธนพรมันนั้นอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยทำอยู่ดีใจข้ามไปก่อนไหมเพลงมันแหวกแนวอะเพลงสากลด้วย Broken อันนี้อันนี้ Angel นี่อีกนะ

ไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจครับมันจากลุลานะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะนี่ขอมาจากพี่เอ็มอรันวาสีนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีเนาะนะฮะพี่เอ็มบอกว่าวันนี้เนี่ยวันพระไม่อยากจะพูดอะไรแรงแต่ดีเจพูดแรงไปแล้วเมื่อกี้นะครับผลไม้พิษนะฮะหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับที่อยู่ให้ฟังด้วยกันละกันพี่เอ็มนี่ทุกๆวันพระนี่เขาจะมีการทำจะมีการเขาเรียกว่าไปอะไรอย่างพี่เขาเรียกว่าไงไหว้พระสวดมนต์เนาะในห้องพระนะครับพี่เอ็มรันวาสีที่เขาเล่าให้ฟังไงที่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่อีสานฮะที่ไปปฏิบัติธรรมในกุฏิฮะกุฏิกลางป่าที่แบบเจอเรื่องราวแปลกๆหลอนๆเนี่ยนั่นแหละนะฮะช่วงนี้พี่เอ็มไม่มีโครงการจะไปไหนอีกใช่ไหมฮะมีโครงการใดๆใช่ไหมพูดถึงเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมนะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังอันนี้พี่เลิฟเล่าให้ฟังนะฮะคุณแม่ปิดร้านยังพี่เลิฟปิดแล้วเนาะ นี่ครับมีร้านค้าที่กระตักตลาดหน้ามอชอนะฮะก็มีร้านขายของนะมีคุณแม่คนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมนะที่วัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่แหละฮะนอกเมืองนะฮะก็เหมือนกับประมาณว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนกับอยากจะท้าทายเงี้ยอยากจะลองดีเงี้ยลองดีกับสิ่งที่แบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการสวดมนต์มีการพูดท้าทายนะครับในวัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นกุฏิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่ได้อยู่เลยฮะเขาบอกว่าเขามากวนทั้งคืนเลยจนกระทั่งต้องขอกลับตอนกลางคืนเลยฮะอันนี้เรื่องจริงนะหลอนๆเลยทีเดียวนะฮะอยู่ดีๆหน้าต่างเปิดเองก็มีหน้าต่างมาเลื่อนนะแกรกไหลเองเลื่อนเองอะไรอย่างนี้นะฮะหลอนมากเลยนะฮะพี่เอ็มบอกว่าจะไปช่วงอาสาฬหบูชาอีกครั้งครับดีเจเดี๋ยวรอดูอีกทีจะไปอีสานเลยใช่ไหมฮะโอ้สาธุเดี๋ยวรอติดตามเลยพี่นะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะพี่สนว่าคนอื่นไปปฏิบัติธรรมส่วนพี่สนคือปฏิมากรรมนะฮะวันนี้พี่สนเขาทำเนี่ยฮะเอาเป็ดมาทำกับข้าวเหมือนเดิมจ้ะเป็ดที่ยังเหลืออยู่เขาแล้วนะฮะยังเหลืออยู่นะฮะชนน้องของรถมาทานด้วยนะครับชนมาทานด้วยนะจ๊ะอย่าเล่าเรื่องผีค่ะดีเจวินกลัวฮะปูกลัวหรอแหมนะกลัวอะไรก่อนนะอ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะค้างกันหลายเพลงนะฮะถอนคำสาบานที่ปูอยากฟังครับอะตอมนะฮะถอนคำสาบานนะฮะปูระวังนะอยู่คนเดียวนะฮะเพราะวิญญาณอยู่รอบๆตัวเรานะฮะอยู่รอบๆตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนะ

งของอะตอมมิวสิกนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าถอนคำสาบานนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะวันนี้ YouTube หายไปฟังเพลินๆแต่แอปนี่อยู่กันแน่นๆเลยทีเดียวพี่สนว่าแป๊บๆเดี๋ยวจะเที่ยงคืนอีกแล้วใช่ฮะแป๊บเดี๋ยวจะเที่ยงคืนแล้ววันนี้ก็คงจะวันนี้นักร้องหนึ่งคนแต่วันนี้อาจจะเปิดให้คุณผู้ฟังในแอปได้ฟังด้วยเพราะว่าเหลียวใกล้ๆเที่ยงคืนเราจะเปิดนักร้องวันนี้เอาคนเดียวพอเนาะแล้วก็จบรายการเลยเพราะวันนี้ยูทูบไม่เวิร์กนะฮะสัญญาณไม่เวิร์กก็เลยเล่นอะไรมากนี่ไม่ได้นะครับแต่ในแอปเป็นลื่นไหลทีเดียวตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะทีนี้เพราะนะฮะหนึ่งในไม่กี่คนเอาในเวอร์ชันร้องสดแล้วกันนะฮะมาคุม

ของพี่โบสุนิตานะครับชื่อเพลงว่าหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะเป็นหนึ่งเสียงดีเนาะใช่ไหมพี่โอ๊ตถ้าแกรมมี่มีโบสุนิตา RS ก็ต้องมีปานธนพรอาจจะต้องมาไล่คู่กันนะฮะมันจะต้องมีการเบียดกันไปเบียดกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะเคลียร์เพลงให้หมดกันคืนนี้นะครับกับเพลงพร้อมที่เปิดให้ฟังกันเดี๋ยวมาดูข่าวที่น่าสนใจกันมีประเด็นอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับ

พลงจากโรสลินทิพย์นะครับชื่อเพลงว่าก้อนหินก้อนนั้นเขาบอกว่าไม่มีใครจะทำร้ายเธอนะฮะเลยเท่ากับเธอทำตัวของเธอเองนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าสุดท้ายสุดแล้วเราเองแหละอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองแบบที่เราไม่รู้ตัวนะฮะที่เพลงก็บอกเอาไว้นะฮะโรสลินทิพย์ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ร้องเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครหลายเพลงมากๆเลยสมัยก่อนของแกรมมี่เขาจะมีศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับแล้วก็มีแอนทิติมาเขาจะมาเป็นคู่กันไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนของ Exact เนี่ยก็จะต้องมีคู่นี้มาร้องเพลงนะยุคก่อนนะฮะนะครับปัจจุบันนี้ก็หายไปเลยอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในค่ายหรือเปล่าหรือหมดสัญญาหรือยังไงนะฮะนะครับก็ส่งมาก็หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้5ทุ่มกับอีก43นาทีนะฮะฟังเพลงกันไปเพราะๆในชั่วโมงค่ำคืนนี้นะครับถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วกันวันนี้ก็เบาๆสบายๆวันนี้วันจันทร์ที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนละมาคุง30นะฮะ30เดือนมิถุนายนนะวันนี้15ค่ำวันพระใหญ่นะฮะวันพระใหญ่นะยูทูบยังอยู่กันอยู่เนาะนะฮะผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับวิทวัฒน์นะฮะกิ่งก้านใบยังไม่หลับกันนะนะครับวันนี้มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงเยอะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างค้างเพลงสากลเพียงเดียวเนาะพี่เฟิร์สเนาะเดี๋ยวเพลงสุดท้ายแล้วกันพี่เฟิร์สเนาะนะฮะส่วนเพลงอื่นที่ขอมาที่แปลกๆดีเจข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะมันจะแหวกแนวเกินเดี๋ยวคนฟังที่เขาฟังในแอปเขาจะฟังแล้วสะดุดหูมันจะหลายแนวเกินไปเอาแนวที่คุ้นเคยก็เพียงพอบางคนขอเพลงแปลกๆมาเอาไว้ก่อนนะฮะในช่วงวันสบายๆวันนี้นะครับ

รืนนี้ฝนฟ้าจะตกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงระบบเอ็กซเรย์ทำงานปกติกรณีที่แอร์โฮสเตสนะขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียโอ้โหเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังคงติดตามกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับศาลออกหมายจับอนันต์อัศวโพกินครับคดีฟอกเงินโยงเงินวัดพระธรรมกายแพทย์อ้างป่วยไม่สามารถมาให้การได้นะฮะโอ้ชาวเน็ตแชร์แชทสาวปริศนาทักมารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าหลังแอร์สาวถูกให้การว่าเธอถูกหลอกให้หิ้วของนะฮะไปออสเตรเลียข้างในเป็นเฮโรอีนคนอื่นก็โดนเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งใน Facebook นะฮะใน Instagram ทักมาว่ารับหิ้วของไหมคะเขาจะทักไปหาแอร์โฮสเตสหลายๆคนนะฮะเหมือนกับมาช่วยขนยาให้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็มันก็มาโป๊ะใส่แอร์โฮสเตสการบินไทยคนนี้พอดีเลยนะฮะส่วนฟริดานะครับเข้าโรงพยาบาลด่วนทนายพัดเผยมีเลือดออกมาชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจนะครับวริดา

ชื่อเพลงว่าลมเปลี่ยนทิศเนาะอารมณ์ฟิลมันว่าลมมันได้เปลี่ยนทิศไปแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันหายไปแล้วนะความรู้สึกหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้มันในเวอร์ชันร้องสดนะครับที่พี่เจ๋งร้องเอาไว้ในคอนเสิร์ตนะฮะลมเปลี่ยนทิศฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะจะเที่ยงคืนแล้วเวลาวายจังเลยอ่ะเหมือนนั่งแป๊บเดียวจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะนะฮะวันนี้หลายคนอาจจะเหนื่อยกันนะครับเพราะว่าทำงานกันมาเหนื่อยทั้งวันเนาะวันจันทร์ช่วงสัปดาห์แรกอาจจะเหนื่อยกันหน่อยจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะวุ่นวายหน่อยอย่างนี้แล้วก็พักผ่อนให้มีความสุขสบายๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดสักเพลงนึงเอาไงดีเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องสักคนกันวันนี้ไม่เปิดภาพนะยายบีเดี๋ยวจะให้ฟังยายบีกระรูร้องเพลงพิเศษรอฟังเลยพิเศษร้อนวันนี้นางร้องเพลงส่งมาแต่ไม่เปิดรูปนะฮะสัญญาณไม่ดีนะฮะจะให้ฟังเสียงว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบีกรูนี่ฝากเพลงก็มาหลายเพลงนะครับเดี๋ยวรอฟังมาพร้อมๆกันนะฮะกระไรจะเที่ยงคืนแล้วเวลาไวจังเลยนะฮะชิวๆด้วยกันตรงนี้นะครับวันนี้อาจจะจบเวลาอาจจะจบรายการไวนิดนึงนะฮะ

ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอากาศอีกนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาดิจิบินขับมอเตอร์ไซค์กลับมาจากจัดรายการฟังโดนฝนนะฮะชุดใหญ่มันเริ่มลงมาเลยนะฮะโอ้โหรุนแรงมากนะครับก็คือมันมืดที่ไหนตกที่นั่นหนูบ้างฮะมันมืดที่ไหนตกที่นั่นเลยตุ้มตามตุ้มตามมันเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกะได้อย่างที่ที่ของร้อนบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ดีก็ตกจะอยากจะตกก็ตกเลยอยากจะหยุดก็หยุดเลยนะครับมันแล้วแต่อารมณ์มันว่ามันจะตกตอนไหนไม่สามารถที่จะบอกได้นะฮะบางครั้งบางทีนั่งเฉยๆลงมาชุดหนึ่งฟิวแล้วก็หายไปนะฮะก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะนะฮะตรงนี้หวยจะออกแล้วนะครับไม่สิวันมะรืนนี่ต้องหวยจะออกแล้วนะครับมีตัวเลขในดวงใจหรือยังเอ่ยหลายคนว่าเอ๊ะเลขอะไรนะช่วงนี้นะฮะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าฝรั่งเศสคือทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครอบครองมากที่สุดตามด้วยอาร์เจนตินาและก็สเปนโอ้โหนะฮะความเคลื่อนไหวขององค์การฟุตบอลโลก2026นะที่จัดขึ้นในช่วงนี้3เจ้าภาพประกอบด้วยอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาครับซึ่งเดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการคำนวณโอกาสที่ทีมจะคว้าแชมป์ World Cup ในรอบนี้ไปครองแชมป์มากที่สุดนะครับหลายๆปัจจัยผลปรากฏว่าฝรั่งเศสนะครับทีมรองแชมป์จากหนก่อนคือทีมที่มีโอกาสคว้าโทรฟี่นะครับไปครองมากที่สุดนะฮะจากจำนวนประมาณ 18.66% นะฮะตามมาด้วยอาร์เจนตินานะฮะแชมป์เก่านะครับอยู่ในเต็งที่2ด้วยการประมาณ 16.26% เมื่อกี้18ใช่ไหมนี่ 16% ก็คืออาร์เจนตินานะครับและสเปนเป็นเต็ง3 13.47% นะครับด้านอังกฤษนะฮะอยู่ในเต็ง4ประมาณ 9% ขณะที่บราซิลกับเนเธอร์แลนด์เป็นเต็ง5และ6ครับ 6% 5% ตามลำดับนะครับส่วนทีมชาติอื่นที่น่าสนใจก็คือโปรตุเกสนะตั้งเต็ง7ด้วยโอกาส 4.74% เยอรมนีตั้งไว้เต็ง8ถอยลงมานะครับโอกาส 4.36%โคลอมเบียอันดับ9ครับ 3.19% นอร์เวย์เต็ง10ครับ 2.95% แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเต็ง16โอกาส 1% อุ๊ยญี่ปุ่นแค่ 1% เองอะมาขุ่งนะฮะนี่คือข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์เขานี่มีการคำนวณเอาไว้นะฮะวิทยาศาสตร์ว่าแหมก็ฝรั่งเศสแนวรุกมาซะขนาดนั้นก็ให้เขาไปเถอะนะฮะรุกชนะมาเหรอฮะแนวรุกมาชนะขนาดนั้นเหรอก็นั่นแหละก็ข้อมูลออกมานะคอมพิวเตอร์ข้อมูลออกมาว่าอย่างนั้นแล้วคุณฟังนะฮะเห็นด้วยกับข้อมูลนี้หรือเปล่านะฮะพี่ระบบดีใจครับคนไปอยู่ญี่ปุ่นกับบราซิลคนไปอยู่ญี่ปุ่นกับบราซิลครับคืนนี้อีก10นาทีบอลเตะพอดีอ๋อเดี๋ยวจบรายการปุ๊บก็รอดูถ่ายแล้วสดพอดีเลยนะฮะ Google แม่นนะนะบราซิลพบญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมีโอกาสชนะ 19% อันนี้คือในข้อมูลที่ Google เขาได้มีการคำนวณเอาไว้นะฮะนะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวหลังจบรายการก็ไปดูกันได้ใครจะดูบอล นะฮะทางช่องทางธรรมชาตินะครับงั้นฟังบีกระดูร้องเลยไหมเนาะไหนๆมาถึงแบบนี้แล้วฟังบีกระดูร้องเพลงเลยกันนะครับพี่เสกมาเปิดหูกว้างๆมาฟังยายบีกระดูร้องเพลงหน่อยนะฮะแนวรุกหมายถึงกองหน้าพี่วินอ๋อหมายถึงกองหน้าเหรอฮะโอเคนะฮะแนวรุกหมายถึงกองหน้านะฮะกองหน้าก็กองหน้าเอามาก็ต้องเอาคนที่มันมีความรู้ด้านพวกนี้หน่อยสินะมาคุยนะเนี่ยมาอันนี้คือเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ที่มีการคำนวณเอาไว้นะครับว่าฝรั่งเศสคือทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์บอลโลกมากที่สุดนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนนะครับถ้วยบอลโลกยังเป็นทรงเดิมเนาะกลมๆเหมือนหัวกะโหลกเหมือนเดิมนะยาวๆนะครับช่องทางธรรมชาติมางั้นฟังหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะฮะชื่อเพลงว่าคนเก่าเขาทำไม่ดีครับเพลงนี้เยบีกรูร้องเอาไว้นะฮะเยบีร้องเอาไว้ไปฟังกันแล้วกันฮะนี่มีภาพนะเยบีนะเอาเสียงเฉยๆก็พอนะน้องจากทางบ้านนะอุ้มแม่อุตส่าห์ทำผมซะดีนะภาพไม่ออกนะฮะ

0: ร้องดีเนี่ยปรบมือให้กับยายบีกะรูยายบีกะรูด้วยกันละกันนะจ๊ะแหมเสียงใสนะช่วงนี้นะยายบีกะรูเธอฮะนี่ก็เสียงจากทางบ้านนะครับยายบีกะรูบีกะรูนี่เป็นสาวแม่ริมเชียงใหม่นะครับเนาะสาวลูกสามนะฮะนี่บีกะรูพี่เสกก็ฝากแซวบอกว่าเธออ่ะลูกสองลูกสามลูกสี่นี่ร้องดีจังเลยนะร้องดีร้องเก่งจังเลยนะใช่ไหมเธอเป็นคนร้องเก่งใช่ไหมร้องดีร้องเก่งเหลือเกินนะเธอยายบีกะรูแหมเอาปรบมือด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ให้ฟังคนเดียวพอนะบีกะรูบุกะรีนะครับมาเสียงจากทางบ้านนะครับใครอยากจะส่งเสียงมาก็ส่งได้นะจะเอามาเปิดให้ฟังในรายการนะครับจะได้โชว์เสียงหน่อยว่าคนฟังแฟนรายการเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรบ้าง นะครับบางคนถนัดแนวสไตล์สตริงบางคนถนัดเพลงช้านะครับร้องใน V-Sing ทำเป็นกันไม่ V-Sing อะฮะโหลดแอป V-Sing หรือ App Star พิมพ์ในไอ App Store Play Store ฮะว่าV-Sing WEVSING V-Sing ครับแล้วมันจะขึ้นแอปร้องเพลงขึ้นมาแล้วคุณฟังกดโหลดลงเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเสียบ small talk ด้วยนะเสียบสาย small talk แล้วก็ลองเข้าไปตั้งค่าดูปรับเสียงปรับเสียงแล้วก็เปิดมันจะมีคาราโอเกะข้างในลองปั๊บมันจะอัดเสียงของเราพร้อมกับคาราโอเกะไปด้วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะแล้วก็เอาลิงก์อัลบั้มเนี่ยส่งมาให้ใน LINE DJ Win นะครับก็จะสามารถได้ฟังได้แบบนี้เออนะฮะลองไปเล่นๆดูนะเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นนะใน V-Sing เพลงเยอะเลยเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะครับมีหลากหลายรูปแบบพี่โอเนาะพี่โอ้ว่าดีใจครับฟังเพลงไปด้วยเดี๋ยวรอเขาแข่งขันเขาจะเตะพอดีเลยนะฮะสักครู่หนึ่งเหลืออีก1นาทีอ่ะ1นาที44วินาทีแล้วจะเตะแล้วล่ะฮะโอ้ตายแล้วนะไวจังเลยพี่ฮาพอลนะฮาพอลนะคือนะฮาพอลน้องรอดนะนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิด1เพลงเดี๋ยวมาลารายการกันนะฮะเดี๋ยว1เพลงครับเป็นเพลงสากลแล้วกันมาเพลงนี้ Broken Angel นะครับเนาะ Broken Angel
1: I'm so lonely broken
0: ฟังเพลงสากลเจ้าๆสนุกๆนะครับแดนๆสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเที่ยงคืนไปแล้วตอนนี้นะครับ

0: เพลงเป็นเพลงอะไรอ่ะคล้ายเพลงคล้ายไทยก๊อปปี้มาสักเพลงหนึ่งนะฮะตอนนี้เริ่มเตะแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลนะฮะมาแล้วจ้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวนะมันกำลังโหลดอยู่
1: ครับสาดยาวขึ้นมาครับติดฤทธิ์สุดโดอัน
0: นี่มาแล้วมาแล้วนะฮะนี่ครับ
1: จับบอลได้คนแรก
0: ระหว่างบราซิลและเจแปนกำลังเริ่มต้นนะฮะ
1: สปาเกต้าถึงกลับมาก็ได้ฟาวนะครับเป็นการ
0: ให้คุณผู้ฟังไปดูเราเองกันละกันนะครับในส่วนของทางลิงก์ธรรมชาตินะครับที่จะไปดูกันนะฮะในส่วนของบอลโลกในคืนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วนะเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะฮะเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะครับตามเวลาในประเทศไทยนะฮะอันนี้มีโอกาสได้ดูได้อยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลามันได้อยู่มันเป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะอยู่นะฮะแต่ถ้ามันระหว่างบราซิลและเจแปนกำลังเริ่มต้นนะฮะ
1: สปาเกต้าถึงกลับมาก็ได้ฟาวนะครับเป็นการ
0: ให้คุณผู้ฟังไปดูเราเองกันละกันนะครับในส่วนของทางลิงก์ธรรมชาตินะครับที่จะไปดูกันนะฮะในส่วนของบอลโลกในคืนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วนะเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะฮะเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะครับตามเวลาในประเทศไทยนะฮะอันนี้มีโอกาสได้ดูได้อยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลามันได้อยู่มันเป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะอยู่นะฮะแต่ถ้ามันเลยไปหลังจากนี้น่าจะลำบากแล้วนะฮะน่าจะยากแล้วนะสำหรับในส่วนของ

0: ยากันไปเลยก็แล้วกันนะครับนะฮะ
1: นี่ตรงเยสุก็ไป
0: นี่อ๋อพี่โอดูอสมทเหรอ
1: บีบสูง
0: อสมทก็ได้เขาภาคดีนะดิเจว่าดิเจว่านะ
1: จะเป็นจุดเด่นของ
0: ถ้าไม่อยากจะดูภาคถ้าจะหยุดดูภาคดีแบบดูของอสมท FM 99ก็ได้อาจจะเปิดเสียง FM 99อสมทแล้วก็อาจจะดูภาพในส่วนของลิงเถื่อนกันไป
1: ลูคัสปาเกต้า
0: เออก็ได้เหมือนกันนะ
1: ดาวรุ่งวัย19
0: รุ่นใหญ่มาภาคเลยนะครับนะหังนะครับที่ FM 99ก็ปฏิติดตามกันได้กันในออนไลน์นะฮะฟังตอนเย็นเรื่อยว่าแกจะมาใช่มั้ยฮะเดี๋ยวรอติดตามสําหรับใครที่เป็น FC นะฮะคือถ้าเป็นพวกวิทยุต่างๆนะเขาจะภาคดีเสียงก็ดีและภาคดีนะฮะดีกว่าในส่วนของทางโมโนเขาอีกด้วยซ้ำนะฮะเสียงต่างๆนะฮะมันจะมีความสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดตามกันได้กันละกันนะจ๊ะนะฮะโอเคงั้นคืนนี้จะขอตัวก่อนไปดูฟุตบอลกันหรือใครจะดูอื่นก็แล้วแต่เดี๋ยวเพลงจะปล่อยฟังต่อนะครับในแอปพลิเคชันลากยาวกันไปละกันครับขอบคุณ True Detect นะฮะร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณร้านเชียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะยำปูม้านะครับเชียร์สนุกกับโค้กนะฮะคุณผู้ฟังก็วันที่1มันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับทานยำปูม้าครบ 1,000 บาทนะครับแล้วก็สั่งโค้กคุณผู้ฟังมีโอกาสได้รับไปเลยนะครับเสื้อเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้จาก FIFA นะครับของโค้กนะครับที่คณะมันจะจำหน่ายในราคาเพียงแค่99บาทที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เป็นเสื้อลิขสิทธิ์ของแท้จาก FIFA World Cup เลยเป็นโลโก้โคคาโคล่าสีแดงนะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลย
1: กระชากหนีมากินยอสครับไม่ได้นะครับจังหวะนี้เป็นลูกตั้งแต่จากประตูของบราซิล
2: บอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนไดเซนมาเอดะนะครับโอ้ต้องชมจังหวะการจิ้มของมากินยอสครับส่วนคนนี้ครับ
0: นี่เขาก็เล่นกันไปนะฮะใครว่าญี่ปุ่นตัวเล็กก็ไม่เล็กนะตัวใหญ่นะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

นั้นว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิง

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

กำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station